0: หน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล
1: ้มีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้และส่งเสริมการมีความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่แต่ความเข้มแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
0: และในเวทีอินโดนีเซีย Thailand Business Forum เพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเยือนครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกนิกาแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กขยายโอกาสการค้านางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยซิเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอเปียกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กแล้ว29ร้าน
3: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
5: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่ง ทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดที่ OR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
6: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้รวมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
7: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงานกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทเซิร์ตจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาส

0: เดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อคณะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
4: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นเทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทับสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์โคริชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับรายการต่อไปสิง Thailand Master 2026ชิงรางวัลรวม1 ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11-16สิงหาคม

0: ณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7-9 สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5-9 สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกอนันต์นักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4-14 สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมณัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6-9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง87 เซนติเมตรและเวลา 21:53 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34 เซนติเมตรเวลา 13:51 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
2: หนึ่งนาทีกับกปท.วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่2อะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอะแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาท
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: ำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับผม
12: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
13: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนีโญนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% ในเดือนกันยายนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 12% และในเดือนตุลาคมคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 38% พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นฝนทางภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินในภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15%แต่ถ้าแยกเป็นรายภาคแล้วนะครับเราพบว่าในส่วนของภาคตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 7% นะครับจะมีฝนดีหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับในภาพรวมสถานการณ์ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
12: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
13: จากสถิติพายุที่เข้ามาในปีเอลนีโญเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีเข้าก็จะไปเข้าแถวประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆลูกที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพายุไมซักพายุฟาวีหรือพายุโนอึนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยนะครับประมาณ200กว่ามิลทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยอาจจะตกกระจายหรืออาจจะตกกระจุกแล้วแต่พฤติกรรมของฝนว่าในแต่ละช่วงวันแนวโน้มสถานการณ์อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ฝนตกหนักที่เชียงรายก็มีปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
12: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
13: ส วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือครับเนื่องจากภาคประเทศเนี่ยเป็นภูเขามีความราบเพสูงชันนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่นครราชสีมาที่ปากช่องก็มีน้ำป่าไหลหลากแต่ไม่ได้รุนแรงต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้มีการประชุมซักซ้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบปัญหานะครับผม
12: หน่วยงานต่างๆรวมถึงสทนชเองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเครื่องมือยังไงบ้างค่ะ
13: ครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ประสานนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นผู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการเตรียมพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
12: ค่ะระบบการเตือนภัยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
13: แบ่งเป็น2ระดับคือถ้าระดับเป็นเขาเรียกว่า National Alert หรือ T Alert นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เตือนเป็นเซลบอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดน้ำท่วมที่หล่มสักนะครับหรือเกิดน้ำท่วมเชียงรายนะครับหรือที่หนองคายนครพนมพวกเนี้ยในกรณีที่ในระดับพื้นที่เนี่ยขอให้ทางส่วนกลางหรือส่วนกลางเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักก็จะส่งเซลบอดแคสต์ไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับใช้กลไกภายในระดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
12: ค่ะปีนี้ได้ประเมินไหมคะว่าสงขลาเองกับเชียงรายเองฝนที่ตกลงมาจะมีความรุนแรงและความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมคะ
13: ถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่น่าจะมีความเสียหายแบบนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าจำนวนพายุที่เข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศที่เดิมเนี่ยในปี68หรือปี67เนี่ยเขาเคยแช่นะครับแล้วก็พายุเช่นพายุยางหีเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยพายุแรงๆแบบนี้จะไม่มีเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีลานิญานะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักที่หัดใหญ่โดยเฉพาะฝนตกเนี่ย3วันเนี่ยเป็นฝนหมื่นปีนะครับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีเอลนิโญเนี่ยปริมาณฝนที่ตกซึ่งจะตรงกับช่วงที่เอลนิโญแรงๆหรือเราเรียกว่าซุปเปอร์เอลนิโญด้วยซึ่งเป็นฝนของภาคใต้ตอนนี้เองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% เลยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุยเกาะพะงันเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำนะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอำเภอหัดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วรอยร้าวในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ตัวอำเภอใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เหมือนปี2568เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้น
12: พูดถึงศักยภาพรับน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศนะคะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีเขื่อนไหนที่ต้องเร่งพร่องระบายน้ำเพื่อรอรับฝนระลอกใหม่ไหมคะ
13: ถ้าดูแล้วเนี่ยเขื่อนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ 56% นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยเช่นอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแต่ว่าถ้าเราดูปลายปีก็คือประมาณสัก1พิการในอ่างเก็บน้ำนี้ก็จะไม่เต็ม มีประมาณ 87% เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างนี้สามารถที่จะเก็บได้แต่เรามีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนปานบุรีเขื่อนน้ำพุงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนนะครับเขื่อนศรียะเขื่อนนฤบดินทร์ชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วงนี้ให้มากที่สุดสถานการณ์เอลนิโญมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 81% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำให้ฝนที่ตกมาในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมถ้าดูตัวเลขรวมๆแล้วนะครับน้ำทั้งเขื่อนบุญบนเขื่อนสิกิตเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีประมาณ 70-80% นะครับสามารถที่จะดูแลการอุปโภคบริโภคในโซนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ได้ครับ
12: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรนะคะในการพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำอย่างไรบ้างค่ะ
13: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงฤดูร้อนจนถึงเดือนเมษายนปลายเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยและอากาศจะร้อนมากนะครับควรที่จะงดกิจกรรมที่ใช้น้ำมากเช่นนาปรังนะครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยกรณีที่น้ำไม่พอเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโญแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโญค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยนะคะ
13: ครับสวัสดีครับผม
12: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
15: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากว่า 1,25,000 คนจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการดำเนินงานภายใต้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือส่งต่อและติดตามดูแลอย่างเป็นระบบพร้อมรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ไม่เพียงพาเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ พร้อมย้ำว่าหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
16: เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานั้นไม่ได้เพียงหลุดออกจากห้องเรียนเท่านั้นแต่เขากำลังหลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับโดยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์นะครับและยกระดับสู่ Thailand Zero Drop Out Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานต่างๆและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
15: ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาลดลงจากกว่า1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนสะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก้าวต่อไปในปีนี้รัฐบาลยกระดับการดำเนินงานสู่ Thailand Zero Drop Out Plus มุ่งเน้นการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตและขยายการดูแลครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายอาเซียน Zero Drop Out 2030ภายใต้แนวคิด All for Education Education for All เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยร้อยละ 12.5 ติดตามจากรายงานค่ะ
17: ภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังคงเดินหน้าเจรจาอีกหลายประเด็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 จากข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ทที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยตั้งเป้าไม่ให้อัตราภาษีสูงกว่าที่เคยได้รับที่ละ19และเพิ่มจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งปัจจุบันไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิม471รายการโดยทีม Thailand จะเดินหน้าผลักดันสี่เรื่องหลักได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
18: อันนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดันกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เราจะยืนยันในเรื่องการนำเข้าจากสหรัฐและการนำเอกชนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
17: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราภาษีร้อยละ 12.5 อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนื่องจากนักลงทุนยังพิจารณาหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโครงสร้างธุรกิจและความพร้อมในการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่นักลงทุนใช้พิจารณา
19: ท้ายที่สุดน่ะทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน1%หรือ 2%มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมามองตั้งแต่การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างเรามี Fast Pass เกิดขึ้น One Stop One Service ของ BOI ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศประทับใจนะคะจุดที่เรามีเงื่อนไขต่างๆที่เราได้และที่เรายื่นเมืองไทยกำลังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นเบนฟิตเตอร์ที่มีธุรกิจหลากหลายเข้ามา
17: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ไทยได้รับอาจเป็นแรงกดดันต่อผู้ส่งออกในระยะสั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันทางการค้าไม่ได้ตัดสินกันแค่ตัวเลขภาษีแต่ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศการปรับตัวของภาคธุรกิจและการรักษาจุดแข็งของไทยเพราะท้ายที่สุดประเทศที่จะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ประเทศที่เสียภาษีน้อยที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวได้ดีที่สุดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะแม้กลุ่ม Gen Z จะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีแต่กลับพบถูกหลอกในคดีอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากมิจฉาชีพใช้ความสนใจของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลมาปรับกลโกงหลอกลวงเข้ากับยุคสมัยและมีความแนบเนียนมากขึ้นติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เล่าประเด็น
21: จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์ที่ถูกหลอกเป็นกลุ่ม Gen Z เฉลี่ยอายุ 21-30 ปีมากที่สุดในคดีหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่รู้จักหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะกลุ่ม Gen Z ที่โตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินและเข้าใจกับโลกออนไลน์มากที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่ม Gen Z ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดการหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายจากข้อมูลพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากถึงระดับ 28.9 พันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้ดูแลเพจเป็นตำรวจไม่รู้หลอกเตือนภัยมิจฉาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไซเบอร์กล่าวว่ามิจฉาชีพจะติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและทำการหลอกลวงแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษจะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงโรแมนต์สแกมแต่สิ่งที่เด็กถูกหลอกจำนวนมากและเสียหายมากที่สุดคือการถูกมิจฉาชีพข่มขู่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI โดยระบุว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบและมีกรณีครอบครัวของเด็กต้องสูญเสียเงินไปกว่า17ล้านบาทจากการถูกหลอกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบ
22: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการหลอกขายของบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมต่างๆอาจจะมีเรื่องการลงทุนบ้างแต่สิ่งที่เด็กโดนแล้วเป็นเรื่องเสียหายเยอะมากๆเนี่ยก็คือการโดนข่มขู่ครับข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าเด็กเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับต้องไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบโอนเงินตัวเองไม่พอโอนเงินคุณแม่ไปให้ตรวจสอบ
21: สิ่งสำคัญที่เด็ก Gen Z พึงระวังคือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสามารถโทรศัพท์ไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการห้ามบอกใครและยิ่งบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนให้รู้ทันทีว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอน อนให้วางสายหยุดการติดต่อทันทีนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวควรใส่ใจแนะนำรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพให้เด็กได้รู้ไม่เข้าไปตกอยู่ในวังวนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชายโยรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
2: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพื่อมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่

ื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะหลังเคารพธงชาติแบบนี้กับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นสาระน่ารู้หลายเรื่องราวนำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับพวกเราทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ในวันพุธที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569และยังคงอยู่ในช่วงของการตรวจประเมินจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสนะคะที่ลงตรวจในเรื่องของเมืองมรดกโลกเป็นเมืองที่มีชีวิตค่ะยังคงขอความร่วมมือเป็นเจ้าบ้านที่ดีในระยะนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับเราสองคนหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวดิฉันพี่มนกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของลุ้นนะคุณมรดกโลกเมื่อวานนี้วันแรกของการลงตรวจประเมินคุณผู้ฟังค่ะก็มีการประชุมนะคะชี้แจงกันเน
1: า
0: ะคุณเน
1: า
0: ะ
1: มีการเรียกเปิดประชุม
0: เปิดประชุมชี้แจงค่ะว่าเรามีอะไรที่จะนำเสนอบ้างนะคะสำหรับในส่วนของเมืองมรดกโลกค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มมีการตรวจเนาะคุณ
1: ตรวจวันแรกเป็นทางการอะตรวจเป็นวันแรกเป็นทางการวันที่4
0: ค่ะ
1: วันที่5ก็หลายวัดนะวันนี้วันที่5นี่ตรวจประเมินเขาเรียกว่าคอมโพเนนต์ที่1กับ2เนา
0: ะ
1: ที่วันนี้มีวัดสนดอกครับวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็แนวกันชนนะครับหรือว่าบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องนะวันนี้ที่แน่ใน3วัดนะครับวัดสนดอกวัดอุโมงค์แล้วก็วัดพระธาตุดอยสุเทพครับวันนี
0: ้ก็เป็นวัดโดยรอบนะคะหลังจากที่

0: ที่เมื่อวานนี้มีการตรวจวัดในตัวเมืองเนาะคุณอย่างวัดพระสิงห
1: ์ใช่ครับเมื่อวานนี้เนี่ยพอมีการเปิดโครงการนะครับดูถึงภาพรวมแล้วเนี่ยก็มีการเยี่ยมชมนะครับคุ้มเจ้าบุรีรัตน์นะครับแล้วก็ไปตรวจคอมโพเนนต์ที่1นะครับไม่ว่าจะเป็นที่คูเมืองแล้วก็กำแพงเมืองนะครับเมื่อวานนี้คูเมืองกำแพงเมืองนะจุดแรกเลยนะครับแล้วก็ไปวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงแล้วก็วัดพระสิงห์เมื่อวานนี้ก็3วัดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกช่วงเวลาค่ะจนถึงวันเสาร์เลยนะคุณ
1: วันเสาร์เดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังครับว่าอีก3วันที่เหลือที่ไหนบ้างรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับ
0: อีก3วันที่ไหนบ้างแต่ตอนนี้มาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่าคุณ
1: ฝนซี่ๆเช้านี้ฝนไม่ซี่ๆสิฝนพำฝนโปรยปราย
0: บ้านดิฉันไม่ตกนะแต่ว่าน่าจะตกเมื่อคืน
1: ครับ
0: ในช่วงรุ่งสางแต่ว่าตอนออกจากบ้านมาเนี่ยไม่ซีเลยไม่ซีไม่ซอสไม่แซะสักอย่างเลยคุณ แห้งสนิทมากเลยทีเดียวนะคะมาดูพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้กันก่อนค่ะสภาวะอากาศทั่วไปนะคะภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะฝนฟ้าคะนองวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิวันนี้25องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานนี้จากการดูกราฟิกวันนี้เนี่ยฝนมีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยเนี่ยมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยเท่ากันเลยครึ่งๆพูดได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยในระดับของเล็กน้อยเนี่ยมีเพิ่มสูงขึ้นมีเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าในอำเภอทางโซนเหนือบางส่วนวันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นการคาดหมายปริมาณฝนอยู่ในระดับเล็กน้อยนะคะวันนี้เรามาดูฝนเล็กน้อยกันก่อนซึ่งมีปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอโซนใต้เป็นส่วนใหญ่นะคะนั่นก็คืออำเภออมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาแม่วางเสมิงดอยหล่อสันป่าตองนะคะแล้วก็ไปที่หางดงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีที่แม่แตงเวียงแหงแล้วก็เชียงดาวค่ะนี่ก็คือพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยปริมาณ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะส่วนฝนปานกลางวันนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอโซนกลางและอำเภอทางโซนเหนือนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คืออำเภอ สารพีค่ะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะสันทรายแม่ริมแม่อ่อนดอยสะเก็ดพร้าวชัยปราการฝางแล้วก็แม่อ่ายนะคะมีสารพีด้วยสำหรับอำเภอทางโซนกลางแม่ริมสันทรายนะคะอำเภอเมืองแล้วก็ไปที่สารพีสันกำแพงแม่อ่อนแล้วก็ดอยสะเก็ดค่ะที่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งมีปริมาณ 35.1 จนถึง65มิลลิเมตรค่ะคุณ
1: ครับก็ยังถือว่ายังมีฝนนะครับในพื้นที่รวมไปถึงอีกสัก 2-3 วันนี้ด้วยนะครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีการแจ้งเตือนของฝนตกทุกวันเลยนะครับส่วนวันที่6ถึง9นะครับมีฝนจะเยอะกว่าเพื่อนสักนิดหนึ่งครับเป็นร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนวันอื่นๆอย่างวันนี้ก็ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับปิดหัวท้ายวันนี้ถึงวันจันทร์นะครับวันนี้กับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่10นะครับมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนในช่วงกลางสัปดาห์นะครับฝนร้อยละ70นะครับมีฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งก็แนวโน้มนะครับแนวโน้มของสภาพอากาศในช่วงวันที่6ถึงวันที่9นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่9เป็นต้นวันต้นไปนะครับภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับปัจจัยก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับก็อาจจะทำให้ช่วงนี้แหละครับเฝ้าระวังนะครับวันที่6ถึง9ครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับภาคเหนือของเราด้วยนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคกลางและปริมณฑลภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ครับช่วงนี้อ่ะเตรียมความพร้อมนะครับ6ถึง9 3วันนะครับ
0: ค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงของที่มีฝนร้อยละ60ถึงร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะเราจะไปดูเรื่องของไปทักทายคุณผู้ฟังก่อนดีกว่านะคะ คุณคมสันไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งในช่วงแรกของรายการสำหรับในเช้าวันนี้กันก่อนดิฉันขออนุญาตนิดนึงทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึง
1: มีใครยังกุ้มกระลุมนะที่ไหนฝนตกบรรยากาศมันน่านอนจริงนะ
0: ใช่บรรยากาศน่านอนมากคุณแต่ดิฉันไม่สามารถทักทายมาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตอาจจะหมุนติ้วๆกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังจะช้าสักนิดนึงนะคะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะคุณบุมีนะคะคุณบุมีทักทายเรามาแต่เช้าเลยส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสิรินันทักทายเรามาสวัสดีดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะคุณสิรินันส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณพงศักดิ์ค่ะทักทายเรามาหวัดดีครับนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณรินรินทักทายเรามาสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนะคะแล้วก็คุณสมชายค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระดีขอฮื้อเจียงใหม่ได้รับมรดกโลกนะครับเมืองเหนือเฮาจะได้เจริญงามตาไปทั่วโลกครับนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสุภชัยค่ะทักทายเรามาสวัสดีครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับสุขสันต์วันพุธนะครับแล้วก็คุณนภศรค่ะส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเรามาสวัสดีเจ้าคุณสุภชัยค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเช่นเดียวกับคุณนภศรค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสรายุทธบอกว่าสวัสดีครับเช้านี้สันกำแพงมีฝนโปรยปรายรับอรุณครับคุณสิริพรค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณโสพลทักทายเรามาค่ะสวัสดีครับสองหนุ่มสาวข่าวมองเชียงใหม่ครับนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะคุณจัญญาทักทายเรามาสวัสดีค่ะเช้าวันพุธนะคะคุณชอชลาทักทายเรามาสวัสดีครับพี่เอเช้านี้ประตูเชียงใหม่ยังมืดครึ้มอยู่ครับนะคะแล้วก็คุณสนธยาค่ะคุณสนธยาทักทายมาสวัสดีเจ้าวันพุธขอฮื้อเชียงใหม่ได้เป็นเมืองมรดกโลกเจ้าขอบคุณจัดนักเลยเจ้าคนเชียงใหม่ดิฉันว่าไม่เฉพาะคนเชียงใหม่นะคุณดิฉันว่าคนไทยทั่วโลกแล้วก็ที่อยู่ในทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศแหละอยากให้จังหวัดเชียงใหม่ได้ขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกนะคะเพราะว่าเราจะเป็นแห่งแรกเลยที่เป็นมรดกโลกแบบมีชีวิตอะค่ะคุณเพราะว่า
1: ใช่ครับ
0: ยังคงมีผู้คนที่จะใช้คืออยู่ในพื้นที่แหล่งมรดกโลกอะเนาะคุณ
1: เพราะปกติส่วนมากแหล่งมรดกโลกก็จะเป็นวัดหรือว่าโบราณสถานนะครับที่ยังไม่มีคนอาศัยอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: แต่เชียงใหม่นี่เป็นที่แรกนะครับที่มีทั้งโบราณสถานมีทั้งผู้คนที่ยังดำเนินชีวิตอยู่นะวิถีชีวิตอยู่นะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องมรดกโลกแล้วไปเรื่องนี้ต่อแล้วกันนะครับพี่เอขอสักนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: เรื่องของไอคอมมอสหรือไอคอมมอสนะครับทางด้านผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าไอคอมมอสนะครับเริ่มตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกเชียงใหม่อย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ ซึ่งทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญ iCommos ในการตรวจประเมินทางเทคนิคนะครับเชียงใหม่นครหลวงล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติด้วยกิจกรรมทั้งหมดนะครับการตรวจประเมินเนี่ยจะมีอยู่6วันด้วยกันนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนนะครับผู้เชี่ยวชาญจากสภากาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะก็ได้เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อค่ำคืนของวันที่3สิงหาคม2569และก็ได้เริ่มภารกิจอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ก็คือวันที่4นะครับโดยมีการตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักหรือว่าคอมโพเนนต์นะครับได้แก่วันที่4เมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเช้ามีพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับรับคณะก็รับฟังการนำเสนอภาพรวมของโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัตน์จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1ครับที่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงแล้วก็วัดพระสิงห์วันนี้ครับวันที่5ตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสนดอกวัดอุโมงค์วัดพระธาตุดอยสุเทพพร้อมกันชนหรือว่าบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6ครับวันพรุ่งนี้ตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนหรือว่าแนวกันชนตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมบ้านสยามศิลาดลวันที่7นะครับเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายครับดูงานแกะสลักแล้วก็บ้านหางดงไปดูเรื่องของเครื่องเงินและเครื่องเขินจากนั้นจะมีการประชุมซัมมารีแรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8ครับวันที่8สิงหาคมประชุมปิดภารกิจนะครับณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายรัฐพลณราดิศรและนายชาริฟชามนายชาริฟซัมอิมมอนนะครับเป็นประธานก่อนที่จะเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะผมว่าตอนนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเพราะว่าในช่วง6วันนี้ครับเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็คนทั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่เฉพาะคนเชียงใหม่อาจจะเป็นคนที่มาพำนักมาเรียนหนังสือนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับมาทำงานที่นี่ก็จะช่วยกันดูแลพื้นที่นะขอความร่วมมือในการดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาเพราะทุกการกระทำของพวกเราทุกคนครับในช่วงเวลานี้มีความหมายและก็สะท้อนถึงคุณค่าของเมืองที่เราภาคภูมิใจร่วมกันหากเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับความสำเร็จนี้เป็นของชาวเชียงใหม่และก็ชาวไทยทุกคนครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของมรดกโลกนะคะสำหรับการตรวจประเมินในช่วงของสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันเสาร์
1: ไปถึงวันเสาร์เลยครับ
0: คุณผู้ฟังก็จะมีการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะจากอีคอมเมิร์ซนะคะร่วมกันแล้วก็มีการประชุมและที่สำคัญหลังจากตรวจประเมินแล้วเขาก็ยังจะส่งข้อซักถามมาให้เราตอบข้อซักถามอีก2รอบด้วยเหมือนกันนั่นก็คือในเดือนตุลาคมปีนี้2569แล้วก็ในเดือนมกราคม2570ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้หลังจากลุ้นกันเรื่องของมรดกโลกแล้วไปติดตามข่าวสารดีๆจาก PEA กันก่อนนะคะหลังจากที่เราต้องบอกว่าติดพันเรื่องของมรดกโลกเรื่องของข่าวสารตอนนี้ไปติดตามเรื่องของสิ่งดีๆจาก PEA ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA เนี่ยเขามีโครงการ CSR นะครับ PEA ยกระดับความปลอดภัยตู้น้ำดื่มในโรงเรียนนะครับเราจะสังเกตเห็นแต่ละโรงเรียนก็จะมีตู้น้ำดื่มโดยเฉพาะเป็นตู้น้ำดื่มที่ตู้ดื่มทำความเย็นนะฮะที่เป็นแบบตู้สเตนเลสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ทาง PA เองเนี่ยมีการยกระดับนะครับความปลอดภัยตู้น้ำดื่มในโรงเรียนหลายท่านนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นข่าวที่ผ่านๆมาเรื่องของไฟดูดไฟช็อตนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแล้วก็บริเวณที่มีการตั้งตู้น้ำเนี่ยก็จะเป็นน้ำเนี่ยก็อาจจะมีการหกเลอะเทอะจากพื้นนะครับก็อาจจะเป็นสื่อในการที่จะทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อตได้นะครับทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเดินหน้าดำเนินโครงการกดน้ำดื่มมั่นใจปลอดภัยจาก PEA นะครับมีการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงระบบไฟฟ้าตู้ทำน้ำดื่มในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.องค์กรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้ง74จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ตู้น้ำดื่มนะครับได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับโดยจะมีการตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับจะมีการยกระดับนะครับซึ่งจะมีการติดตั้งนะครับติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่วนะครับระบบสายดินและการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดหากพบความเสี่ยงจะประสานให้ทางโรงเรียนหยุดการใช้งานทันทีและเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยโครงการเนี่ยจะดำเนินอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2567ถึง2569ก็แสดงว่าดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในสถานศึกษาแล้วก็ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองครูและชุมชนด้วยครับอ่ะอันนี้ข่าวสารดีๆจาก PEA ครับ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกันด้วยเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยทางกฎหมายนำมาฝากคุณฟังในช่วงของรายการมองเชียงใหม่ค่ะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

0: ในทุกช่วงวิกฤตที่ผ่านมาบนโลกของเรามักจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้นทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสัญญาทางธุรกิจหรือสัญญาทางพาณิชย์ที่หลายคู่ทำกันไว้หากเกิดกรณีที่ราคาค่าน้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือต้นทุนสูงขึ้นจะสามารถขอยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเกิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะคะการเกิดสัญญาเมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดและเมื่อใดก็ตามที่สัญญาเกิดคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานักกฎหมายเราคุ้นชินกันดีกับคำว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะเพราะฉะนั้นการจะไม่ปฏิบัติตามสัญญามันจะต้องมีเหตุซึ่งเหตุที่ว่ามันก็คือเหตุสุดวิสัยแล้วอะไรล่ะคะคือเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยนั่นหมายถึงเหตุที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้แม้เราจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลยและจะต้องเป็นเหตุที่ร้ายแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้การปฏิบัติตามสัญญานั้นดำเนินการไม่ได้ด้วยค่ะแม้ราคาน้ำมันหรือราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสายพานการผลิตแต่ในแง่ของกฎหมายแล้วเราไม่ได้มองเพียงแค่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเรายังมองถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาด้วยว่าเหตุที่คุณจะเอามาอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยนั่นน่ะมันทำให้คุณไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญาได้เลยหรือคุณยังสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เพียงแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเท่านั้นโอเคถ้าเป็นกรณีที่เส้นทางการขนส่งถูกปิดหรือฐานการผลิตถูกทำลายอันนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ย่อมถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาได้ดังนั้นหากจะพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาในลักษณะนี้อัยการมองว่าการดำเนินการเจรจากันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อขอแก้ไขสัญญาหรือขอกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าในอนาคตน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและในสภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้การร่างสัญญาทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือมูลค่ามหาศาลท่านควรที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคตค่ะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะคะคุณผู้ฟังทางกฎหมายนำมาฝากกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินงั้นเราไปต่อกันอีกสักหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับประกันภัยค่ะในช่วงของข่าวสารจากคปภ.วันนี้เนี่ยมีเรื่องของพ.ร.บ.มาฝากกันอีกแล้วนะคะเมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องของพ.ร.บ.วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันว่าถ้าเราทำพ.ร.บ.แล้วเกิดอุบัติเหตุค่ะจะมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะคะคุณคมสันเราไปติดตามกันในช่วงของข่าวสารจากคปภ.ค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
1: อย่างที่บอกกันค่ะข่าวสารจากคปภ.วันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องของการทำพ.ร.บ.ทำพ.ร.บ.แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะมีการช่วยเหลือดูแลอย่างไรวันนี้มีมาฝากกันค่ะ
3: เกิดอุบัติเหตุแล้วยังไม่รู้ว่าใครผิดผู้ประสบภัยจะได้รับเงินจากประกันภัยพ.ร.บ.ได้อย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insureword ประกันภัยวลคำกับซีรีส์พิเศษรู้ครบเรื่องประกันภัยพ.ร.บ.ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยพ.ร.บ.แบ่งเป็น2ส่วนสำคัญครับส่วนแรกคือค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นเงินช่วยเหลือเร่งด่วนที่ผู้ประสบภัยขอรับได้โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนกรณีสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพอย่างถาวรหรือเสียชีวิตได้รับ 35,000 บาทต่อคนหากบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน ส่วนที่2คือค่าเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งจะพิจารณาหลังจากทราบความรับผิดชอบแล้วกรณีบาดเจ็บได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 80,000 บาทต่อคนค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 250,000 ถึง 500,000 บาทค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพอย่างถาวร 300,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาทและหากเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในยังได้รับเงินชดเชยวันละ200บาทไม่เกิน20วันอีกด้วยอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของพ.ร.บ.คุณหากประสบอุบัติเหตุแล้วนะคะเราจะได้รับค่าช่วยเหลือหรือว่าการเยียวยาอย่างไรบ้างนำมาฝากกันอย่างที่คุยกันไปเมื่อวานว่าคือบางเรื่องคิดว่าเป็นเรื่องเล็กแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วมันคือเรื่องใหญ่สำหรับการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่จะต้องดูแลทั้งผู้ที่เราอาจจะไปชนเขาได้รับบาดเจ็บรถเสียหายคือต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะแล้วก็คือถ้าไม่มีเนี่ยทางด้านของกองทุนจ่ายให้ก่อนแต่ตอนกองทุนเรียกคืนเนี่ยเรียกเพิ่มอีกร้อยละ20ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็นะเรื่องเล็กๆแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยค่ะคุณอ่ะไปไหนกันต่อดีจะขายครัวที่ไหนกันดีแล้ววันนี้เรา
4: ไปเรื่องนี้กันสักนิดนึงครับก็เป็นเรื่องสำหรับคุณผู้หญิงแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการเชิญชวนนะครับทางด้านคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จริงๆกิจกรรมนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นในห้วงของวันแม่แห่งชาตินะครับในเดือนนี้เดือนแห่งวันแม่แห่งชาตินะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเชิญชวนสตรีไทยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองนะครับจะมีเครื่องตรวจ HPV ด้วยตนเองนะครับตรวจฟรีนะครับทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับท่านได้เปิดเผยถึงเรื่องการเชิญชวนนะครับการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับประจำปี2569ภาควิชาพยาธิวิทยาร่วมกับภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนสตรีไทยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testingเซลล์คอร์เรคชันนะครับหรือการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสำหรับสตรีที่รู้สึกไม่สบายใจในการตรวจภายในไม่สะดวกที่จะขึ้นขายังหรือไม่สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้อย่างสม่ำเสมอโดยมีงานวิจัยรองรับว่าการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองมีความปลอดภัยให้ผลการตรวจที่แม่นยำและเชื่อถือได้จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการคัดกรองและค้นหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับโดยงานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจเชื้อ HPV ด้วยตนเองนะครับหรือว่าวิธี HPV Cell Collectionการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองเนี่ยในสตรีภาคเหนือจำนวน299คนโดยผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention นะครับปี2026ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและแม่นยำไม่ยุ่งยากนะครับโดยตัวอย่างทั้ง299รายมีคุณภาพเพียงพอสำหรับการตรวจวิเคราะห์และไม่พบตัวอย่างที่ไม่สามารถรายงานผลได้สะท้อนให้เห็นว่าวิธีการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ร้อยละ 98.66 ของผู้เข้าร่วมวิจัยระบุว่าพร้อมแนะนำวิธีให้แก่เพื่อนหรือคนในครอบครัวแสดงถึงการยอมรับและความพึงพอใจในการตรวจแบบเก็บตัวอย่างด้วยตนเองในระดับสูงด้านผลการตรวจพบเชื้อ HPV ชนิดเสี่ยงสูงจำนวน25รายคิดเป็นร้อยละ 8.36 ครับซึ่งการตรวจพบเชื้อไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับแต่ว่าช่วยระบุผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่โรคจะลุกลามผลการศึกษานี้ยังสนับสนุนว่า HPV Cell Collection เป็นทางเลือกในการคัด กรองมะเร็งปากมดลูกที่สะดวกปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวซึ่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับขอเชิญชวนสตรีไทยอายุ30-59ปีครับที่ยังไม่เคยตรวจ HPV DNA หรือไม่ได้รับการตรวจในช่วง5ปีที่ผ่านมาเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเก็บตัวอย่างด้วยตนเองระหว่างวันที่3-11สิงหาคม2569เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับณศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วยชั้น1โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-936-539นะครับ053-936-539ครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของสำหรับผู้หญิงค่ะการตรวจมะเร็งปากมดลูกหลายๆคนก็กลัวเรื่องของการขึ้นขายอย่างนะ
4: ค
1: ะซึ่งก็ใครก็แบบนะเราดิฉันเองดิฉันก็กลัว
4: บางทีก็เขาเรียกว่าอะไรคือด้วยความที่แบบไม่เคย แล้วก็อาจจะมีความวิตกกังวลว่าไปตรวจภายในนี่ อาจจะยังไม่เคยตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะตรวจตัวเองก็อย่างที่บอกไปก็ได้
1: ดิฉันก็เป็นหนึ่งคนที่เคยกลัวเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกขึ้นขายอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังดิฉันก็ประสบการณ์ตรงก็เคยกลัวเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปตรวจครั้งแรกก็คือมีปัญหาก็เลยต้องไปตรวจขึ้นไปตรวจแล้วก็พอตรวจครั้งแรกก็พอรู้แล้วว่ามันตรวจอย่างนี้ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดหลังจากนั้นก็เริ่มทำใจได้ค่ะเริ่มต้องตรวจในระยะเวลาตามที่คุณหมอกำหนดนะคะมาต่อกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแจ้งย้ายที่จำหน่ายบัตรนะคะบัตรวอลเลย์บอล
4: ที่เราจะขายกันวันที่6ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะครั้งแรกจะ
4: แบบบล็อกอิน
1: ใช่ครั้งแรกเนี่ยจะจำหน่ายที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็คือตรงที่จัดงานฤดูหนาวนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยแจ้งย้ายที่จำหน่ายบัตรเป็นสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีค่ะซึ่งจะจำหน่ายณวันละ 2,000 ใบรวม 6,000 ใบ1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2วันวันละ1ใบค่ะเปิดขายในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา9โมงเป็นต้นไปเวลาขายเวลาเดิมวันเดิมเพียงแค่เปลี่ยนสถานที่เป็นสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะคะผู้ที่จะไปซื้อบัตรต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับชำระเงินค่ะอันนี้แจ้งล่าสุดมาเมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแจ้งในเรื่องของย้ายสถานที่จำหน่ายบัตรค่ะคุณโอ้ยบัตรฮอนะ
4: ตอนนี้ใครได้บัตรแล้วบ้างมีแฟนเพจเราแฟนรายการเรามีท่านใดที่ได้เป็นผู้โชคดีแล้วกันนะที่แบบใช้เวลาแค่3ไม่เกิน3นาทีใช่ไหม
1: 2นาทีกว่า เว็บหายหมด
4: มีใครที่ได้บัตรแล้วบ้างบัตรเข้าชมนะครับวอลเลย์บอลนะครับบัตรเข้าชมวอลเลย์บอลที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง3แมตช์3วันนะครับที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันนะตั้งแต่วันที่7 8 9นะครับทั้ง3วันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเชิญชวนนะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะว่านอกจากที่คณะกรรมการ iCommerce ที่เขามาตรวจเรื่องของมรดกโลกแล้วก็ยังมีวอลเลย์บอลนะครับยังมีทีมวอลเลย์บอลที่มาจาก4ประเทศนะคะที่มาจาก4ประเทศที่จะมาร่วมชิงชัยกันในวันนี้ในสัปดาห์นี
1: ้
4: นะครับแล้วก็ทีมชาติไทยก็เดินทางถึงแล้วด้วยนะครับเดินทางถึงเชียงใหม่แล้ว
1: โปรแกรมสักหน่อยไม่ควรโปรแกรมแบบลุ้นให้แบบว่านะเป็นน้ำจิ้มสักนิดนึง
4: อ่ะโปรแกรมการแข่งขันครับ
1: นะคะ
4: อะไรครับพี่เอ
1: ๋วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ในช่วงบ่ายโมงค่ะจะเป็นทีมชาติอินโดนีเซียจะสู้กับทีมชาติเวียดนามค่ะในช่วง4โมงเย็นค่ะ4โมงครึ่งนะคะ 16:30 นาทีทีมชาติฟิลิปปินส์จะประทะกับทีมชาติสาวไทยเรานี่แหละค่ะแล้ววันเสาร์ที่8สิงหาคม2569บ่ายโมงค่ะทีมชาติเวียดนามจะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ส่วน4โมงครึ่งค่ะทีมชาติไทยสาวไทยจะประทะกับอินโดนีเซียค่ะสาวอินโดนะคะส่วนวันอาทิตย์ตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็จะบอกดิฉันว่าบัตรนั้นนะคะเป็นบัตรที่อยากได้ที่สุดสำหรับวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์บ่ายโมงค่ะจะเป็นทีมชาติฟิลิปปินส์แข่งกับทีมชาติอินโดนีเซีย4โมงครึ่งจะเป็นทีมชาติสาวไทยจะเจอกับสาวเวียดนามค่ะคุณ
4: ครับ
1: นะคะหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยที่อยากได้ที่สุดเลยก็คือวันอาทิตย์
4: วันอาทิตย์วันที่9นะครับไทยกับเวียดนามนะครับ ตอนนี้เนี่ยส่งกำลังใจได้นะสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่ได้บัตรนะพี่เอไม่ต้องเสียใจนะเรามีถ่ายทอดสดให้ด้วยในช่องวัน31นะครับหรือว่า
1: แอปพลิเคชัน
4: นะครับวันดีก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้นำทีมด้วยน้องแนนนะครับทัดดาวนึกแจ้งนะครับตอนนี้ก็ถึงเชียงใหม่แล้วนะครับก็มีการซ้อมกันแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าในที่เราไปแข่งที่อินโดนีเซียนะครับเราก็คว้าชัยชนะมาแล้วนะครับทั้ง3แมตช์นะครับตอนนี้ก็ถือว่านอกจากจะเป็นการแข่งในบ้านแล้วนะครับแข่งในบ้านแล้วนะครับก็ถือว่าจะเป็นการฝึกซ้อมเพื่อกลางเดือนนี้นะครับจะมีการแข่งนะครับของระดับเอเชียเหมือนกันนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยเนี่ยมาถึงตั้งแต่เมื่อวานเนาะในรายการแข่งขัน BYD DMI นะครับSIXนะครับ CV Cup 2026สนามที่2นะครับซึ่งบอกว่าตอนนี้คึกคักมากนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อาจจะมีหลายท่านอาจจะไปเจอนะได้เจอนักวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วนะครับที่สนามบินเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับ
1: ฉันนี่แบบฉันไปไม่ทันนะคุณฉันก็แบบว่าบ้ากีฬาเหมือนกันนะไม่น้อยเลยทีเดียวดิฉันขออนุญาตไปดูเวลานะคะน่าจะได้อีก1เรื่องนะคะขอไปที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ค่ะท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยเขามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะซึ่งเป็นการลงนามเนี่ย15หน่วยงานด้วยกันค่ะทางด้านของนายการันธนกุลจิรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เมื่อวานนี้เป็นประธานแล้วก็ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจนะว่าด้วยเรื่องของความร่วมมือในการดำเนินการระบบจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่า ACDM นะซึ่งกิจกรรมนี้นะจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์นิมมานเชียงใหม่ซึ่งก็มีผู้บริหารแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานด้านการบินร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งก็เป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่ในนามของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนด้านการบินเนี่ย15หน่วยงานด้วยกันซึ่งก็จะมีผู้ให้บริการการเดินอากาศหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยากองทัพอากาศสายการบินผู้ให้บริการภาคพื้นเป็นการบูรณาการการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการปฏิบัติการบินค่ะแล้วก็เสริมสร้างการประสานงานระหว่างทุกภาคส่วนให้สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการวางแผนแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันค่ะซึ่งระบบนี้นะคะระบบ ACDM เนี่ยเป็นแนวทางการบริหารจัดการท่าอากาศยานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้การสนับสนุนแล้วก็ได้รับการนำไปใช้ในท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลกค่ะเขามุ่งเน้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาแล้วก็โปร่งใสระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเที่ยวบินตั้งแต่กระบวนการเตรียมอากาศยานการให้บริการภาคพื้นการจัดสรรหลุมจอดอากาศยานการควบคุมการจราจรทางอากาศไปจนถึงเรื่องของการนำอากาศยานขึ้นแล้วก็ลงจอดส่งผลให้สามารถลดความล่าช้าของเที่ยวบินเพิ่มความตรงต่อเวลาใช้ทรัพยากรของทุกหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่าลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดจนพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้โดยสารนะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในการผลักดันระบบ ACDM ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะผ่านการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินเพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยนะคุณแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบินแล้วก็ผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ด้วยคุณ
4: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือ15หน่วยงานกันเลยทีเดียวค่ะ 8:56 นาทีขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ในช่วงท้าย
4: ที่ไหนยังมีฝนตกบ้างครับตอนนี้เราอยู่ข้างในไม่รู้เลยนะพี่เอข้างนอกฝนตก
1: ใช่ฝนตกหรือเปล่านะคะทักทายกันอีกสักรอบนึงค่ะ ดิฉันเห็นคุณต่ายนะคะคุณต่ายส่งสติกเกอร์รูปดอกกุหลาบมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะแล้วก็บอกว่าแวะมาทักทายเจ้าคุณดีเจทั้งสองท่านช่วงนี้บอดได้ฟังจนจบเดี๋ยวช่วยแชร์เจ้านี้ครึมเจ้าขอให้ได้เป็นมรดกโลกเจ้าเจียงใหม่ของเฮานะคะแล้วก็คุณนึกค่ะคุณนึกคนเลี้ยงแมวบอกรุ่นวัดครับวันนี้ดอยเกตเหมือนหน้าหนาวเลยเย็นสบายไปละครับโ
4: อ้
1: มาโวยไปโวยเนาะนะคะน้องต้นน้ำพรมินค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสาธรค่ะทักทายมาสวัสดีครับขอให้เชียงใหม่ได้มรดกโลกครับที่นนทบุรีเมื่อวานประมาณ2 ทุ่มมีฝนตกเล็กน้อยวันนี้น่ะไม่ตกอุณหภูมิสูงทีเดียว30 องศาเซลเซียสค่ะขอให้สุขภาพดีมีความสุขทุกท่านชอบฟังรายการเราขอบพระคุณค่ะ8:57 นแล้วคุณเราสองคนคุณจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
4: จะฝากทิ้งท้ายว่าเตรียมคำตอบด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เราจะมาถามเกี่ยวกับการตรวจประเมินเรื่องมรดกโลกเราจะแจกซื้ออ้าวไม่ได้ใส่มาด้วย
1: ใส่ตัวเมื่อวานใส่เมื่อวาน
4: ตัวที่ใส่เมื่อวานเสื้อ730 ปีมี2 ตัวใช่ไหมพี่เอ
1: มี2 ตัวเท่านั้น
4: มี2 ตัวเท่านั้นถือว่าเป็นลิมิเต็ดแล้วกันนะครับจะมีการแจกวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการตรวจประเมินนะครับการตรวจประเมินเชียงใหม่เป็นมรดกโลกนี่แหละนะครับ2 คำถามอาจจะมีอย่างอื่นพ่วงด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันแต่ที่แน่มีเสื้อ2 ตัว
1: 2 ตัวเท่านั้นลิมิเต็ดจริงๆเราพยายามหามาได้เท่านี้จริงๆคุณผ
4: ู้
1: ฟังนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแจกกันแล้วก็จะได้ส่งของที่ในรอบหลังจากที่เราส่งไปรอบแรกแล้วนะคะจะได้ส่งพร้อมกันทีเดียวนะคุณผู้ฟังก็ภายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดการเสื้อ2 ตัวก่อนแล้วจะส่งของพร้อมกันนะคะวันนี้เรา2 คนไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พร้อมกับข่าวสารแล้วก็การแจกเสื้อ730 ปีนะคะวันนี้เรา2 คนไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
7: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเตือนผู้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดมีความผิดตามกฎหมาย
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ดูสดใสขึ้นนะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
5: ก็แค่ลองงดปาร์ตี้ตื่นเช้าสดใสขึ้นแถมประหยัดเงินด้วย
4: ฟังแล้วน่าสนใจนะเนี่ย
5: ปีนี้มาร่วมกิจกรรม90วันชาเลนจ์เก็บแต้มดีกว่าเปลี่ยนช่วงเข้าพรรษาให้เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพดีลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าได้เริ่มดูแลตัวเองแล้ว
4: งานปีนี้ขอลองท้าตัวเองบ้างดีกว่า
5: เริ่มวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่อยากมี
4: เข้าพรรษาท้าหยุดดื่มเก็บแต้มสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ดาวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เห็นเขาทำงานหนักบางครั้งต้องขับรถไกลๆไปต่างจังหวัดห่วงเขามากคืองานของเขาค่อนข้างเสี่ยงห่วงมากกลัวเขาจะพลาดเข้าสักวัน
9: เราก็ห่วงใยผู้ประกันตนไม่แพ้กันเราจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกกรณีเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไป
10: กองทุนประกันสังคมคุ้มครองห่วงใยสวัสดิการของผู้ประกันตนสอบถามเพิ่มเติมโทร1506
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราสองคนนะคะพี่เนมแล้วก็น้องฟิลจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะคะในรายการเมืองไทยบ้านเราช่วงคุยกับประกันสังคมในวันนี
0: ้ค่ะวันนี้เราก็นะคะก็จะมาเริ่มเลยเมื่อกี้ตอนมาที่นี่นะคะก็ฝนตกเนาะ
1: ค่ะมีปล่อยๆอยู่นะคะพี่เนม
0: ใช
1: ่ก็ช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็ก่อนอื่นเลยอยากจะเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้ระวังนะคะในส่วนของโรคที่อาจจะมาในช่วงหน้าฝน
0: ใช่ค่ะ
1: ในช่วงนี้กันด้วยนะคะ
0: ฟิลมีโรคอะไรบ้างคะในช่วงหน้าฝน
1: ในช่วงหน้าฝนนะคะก็จะมีหลายโรคเลยค่ะพี่เนมที่จะมาในช่วงนี้แล้วก็อยากจะให้ผู้ประกันตนนะคะที่อยู่ในระบบของประกันสังคมของเราเนี่ยสามารถเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์กันได้ไม่ว่าจะเป็นโรคอาหารเป็นพิษนะคะหากท่านใดที่อาจจะทานอาหารที่ปนเปื้อนมีเชื้อโรคนะคะโรคไข้ฉี่หนูนะคะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะหรือว่าโรคไข้เลือดออก
0: ใช่
1: ก็เป็นกันเยอะนะคะพี่เนมช่วงนี้อย่าไข้เลือดออก
0: ใช่ค่ะหน้าฝนนี้ก็อย่าเผื่อนะคะเห็นยุงตัวเล็กนิดเดียวนะคะก็อันตรายเหมือนกันนะคะถึงชีวิตได้ตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ป้องกันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีไซเขาเรียกนะไซเบดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยป้องกันได้ในส่วนนึงแต่ถ้ายุงลายเนี้ยพอมันกัดเราปุ๊บใช่ไหมคะแล้วโรคที่ตามมาจะเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะไข้เลือดออกตรงนี้นะคะก็อาการนะคะก็จะมีไข้สูงนะคะมีจุดแดงตามตัวตรงนี้ค่ะถามว่าตรงเนี้ยเราเป็นโรคไข้เลือดออกเราสามารถที่จะไปรักษา
1: ได้รักษาได้เลยค่ะหากเป็นผู้ประกันตนนะคะในระบบของประกันสังคมของเรามาตรา33นะคะที่มีนายจ้างหรือมาตรา39นะคะภาคสมัครใจก็ไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่หากคุณผู้ฟังนะคะสมมุตินะคะโรงพยาบาลตามสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดลำพูนแต่มาช่วงนี้ช่วงมีวันหยุดนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะจะต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็คือสามารถเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าหากเจ็บป่วยในขั้นวิกฤตนะคะก็สามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินได้ก็คือโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านเอง
1: ใช่ค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็จะคุ้มครองใน72ชั่วโมงแรก
0: ใช่ค่ะก็ดูแลถึงการรักษานะคะค่าตรวจค่ายาต่างๆเลยค่ะในตรงนี้ประกันสังคมก็ช่วยดูแลค
1: ่ะใช่แล้วก็หากใครเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่มีระยะเวลาที่นานนะคะตัวประกันสังคมนะคะก็จะคุ้มครองนะคะมีในเรื่องของเงินชดเชยการขาดรายได้ให้ด้วยค่ะพี่เนมส่วนตรงนี้นะคะซึ่งผู้ประกันตนหลายๆมาตรานะคะในระบบของประกันสังคมของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ทำงานแบบมีนายจ้างอยู่นะคะหรือมาตรา39และมาตรา40ก็ตามนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้ถูกมาตราเลยนะคะเรามาเริ่มกันในส่วนของมาตราแรกกันเลยนะคะพี่เนมสำหรับใครที่คุณผู้ฟังที่มีนายจ้างอยู่แล้วเกิดการเจ็บป่วยแล้วเป็นการเจ็บป่วยที่มีระยะเวลานานนะคะนั่นก็คือเป็นการเจ็บป่วยที่30วันแรกในจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างนะคะตามกฎหมายแรงงานแต่ว่าถ้าป่วยตั้งแต่วันที่31เป็นต้นไปยังต้องแบบป่วยอยู่ยังไม่สามารถทำงานได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีในส่วนของเงินชดเชยใช่ไหม
0: คะก็คือการลาป่วยเนี่ยคือเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะถึงแม้จะเป็นวันที่31 32คือถ้าเราป่วยตามจริงใช่ไหมคะแล้วเราลาป่วยเนี่ยเกิน30วันนะคะในกรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยก็สามารถที่จะเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ในร้อยละ50หรือ 50% นะคะของฐานค่าจ้างซึ่งฐานค่าจ้างเนี่ยก็อยู่ที่ 17,500บาทนะคะ
1: ตอนนี้มีปรับเพิ่มแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะตรงนี้นะคะถามว่าแล้วมาตรา39ล่ะมาตรา39ก็เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นการรับเงินทดแทนการขาดรายได้เนี่ยคิดฐานในการคำนวณเงินสมทบเนี่ย 4,800 บาทแต่ว่าตรงนี้นะคะทั้ง2มาตราเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขในการนำส่งเงินสมทบนะคะค
1: ่
0: ะเงื่อนไขการนำส่งเงินสมทบมีอะไรบ้างคะน้องฟิว
1: เงื่อนไขในการนำส่งเงินสมทบนะคะก็คือผู้ประกันตนน่ะจะต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย3เดือนค่ะพี่เนมแค่3เดือนเท่านั้นนะคะภายใน15เดือนก่อนที่ผู้ประกันตนเนี่ยจะเจ็บป่วยนะคะก็สามารถได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้นี้ได้เลยนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยไม่เกิน180วันเลยค่ะพี่เนมถือว่า เยอะเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านเนาะยังไม่ทราบว่าประกันสังคมอ่ะเรามีเงินชดเชยการขาดรายได้ตัวเนี้ยสำหรับท่านใดที่สมมุติเนาะคลอดแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปทำงานอะไรเงี้ยลาหยุดงานเพื่อคลอดบุตรอันนี้ก็จะได้ด้วยนะคะ
0: ก็ครอบคลุมด้วยในส่วนนี้เนา
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นการลาแล้วก็เราขาดรายได้ด้วยในระหว่างที่เราเจ็บป่วยนะคะตรงน
1: ี
0: ้ก็อย่างต่อไปนะคะที่จะไม่เหมือนกันก็คือว่าในผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยก็คือการเขาเรียกว่ามีทางเลือก3ทางเลือก
1: ใช่ถูกต้องคือผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยสำหรับท่านใดที่อย่างที่เราน่าจะทราบกันอยู่ละบางท่านก็คือคนที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้านะคะที่มีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง65ปีบริบูรณ์สามารถสมัครเข้ามานะคะอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40ของเราได้เลยโดยเราจะมี3ทางเลือกด้วยกันแล้วแต่เอาง่ายๆแล้วแต่งบประมาณนะคะเบี้ยเงินแต่ละคนตามกำลังทรัพย์นั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ส่งเป็นรายเดือนค่ะเดือนละ70บาท100บาทแล้วก็300บาทนะคะซึ่งมาตรา40นี้จะแตกต่างจากมาตรา39และมาตรา33นิดนึงก็คือในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยท่านจะต้องรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านนะคะเช่นสิทธิ์ของสปสช.บัตรทองนะคะพี่เนมหรือจะเป็นเบิกตรงแต่จะเป็นเบิกตรงที่อาจจะเป็นของลูกหรือว่าของสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้านอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะพี่เนม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะได้รับเนาะ
0: ใช่ค่ะคือไม่ว่าคุณจะจ่ายทางเรื่องไหน1 2 3ก็ได้วันละ300บาทเหมือนกันทุกคนเลย
1: คุ้มนะคะพี่เนม
0: คุ้มเหมือนกันคุ้มมากเลยค่ะตรงนี้แล้วต่อไปแล้วถ้านอนพักรักษาตัวเนี่ยคือ1วันขึ้นไปนี้คือได้เลยใช่ไหม
1: ได้เลยค่ะพี่เนมได
0: ้เ
1: ล
0: ย
1: แค่วันเดียวถ้านอนเน
0: า
1: ะ
0: จะเป็นผู้ป่วยไหนนะคะ
1: คือเมื่อก่อนอ่ะก็คือถ้าพักรักษาตัวที่บ้านนะจะต้องเป็น3วันขึ้นไปแต่ตอนเนี้ยแค่วันเดียวเราก็ให้ละแล้วก็ถ้านอนโรงพยาบาลอ่ะ1วันเนาะเราให้เลยวันละ200บาทไม่ว่าคุณจะส่ง70บาท100บาท300บาทก็ตามเราให้เลยนะคะ
0: อย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ
1: คุ้มพี่เนมแต่ว่าแต่ละทางเลือกเนาะก็จะแตกต่างกันว่าภายใน1ปีเนี่ยถ้านอนในโรงพยาบาลหรือไม่นอนเนี่ยจะใช้สิทธิ์ได้กี่วัน
0: ก็ถ้าเป็นทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2นะคะก็จะไม่เกิน30วันต่อ1ปีแต่ถ้าเป็นทางเลือกที่3ก็อาจจะให้กับคู่ที่เนาะมีเขาเรียกอะไร
1: จ่ายเยอะเน
0: า
1: ะ
0: เยอะนิดนึงก็ให้ไม่เกิน90วันต่อปีนะคะก็จะแตกต่างกันตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีอันใหม่ล่าสุดเลยที่เราเพิ่มเงื่อนไขมาพี่เนม
0: เงื่อนไขอะไรจ๊ะ
1: ถ้าใครจะต้องไปพบแพทย์บ่อยฉันเดี๋ยวสมมติว่าส่งอายุเนาะอันนี้ตอบโจทย์ส่งอายุใช่ไปหาหมอบ่อยนะคะแต่ว่าจะใช้ได้3ครั้งต่อปีเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะส่ง70บาท100บาทหรือ300บาทนะคะเวลาไปพบหมอแล้วให้เลยค่ะครั้งละ200บาท
0: แต่ว่าจะต้องขอใบรับรองแพทย์ทุกครั้งนะคะเพ
1: ื่
0: อที่จะนำมาแสดงให้กับสำนักงานประกันสังคมค่ะเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกตรงนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเงื่อนไขล่ะคะพี่เนมว่าโอ้ตรงนี้อยากได้เงินชดเชยละเงื่อนไขจะทำยังไงดี
0: จำง่ายๆนะคะตรงเนี้ยมาตรา33 39 40เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ว่าที่แตกต่างกันนะคะถ้าเป็น33 39เนี่ยจะอย่างน้อย3เดือนภายใน15เดือนก่อนเจ็บป่วยแต่มาตรา40นะคะจะต้องอย่างน้อย3เดือนภายในระยะเวลา4เดือนก่อนเจ็บป่วยค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้กำหนดไว้อยู่นะคะ
1: แล้วก็ช่องทางการยื่นเพื่อขอรับเบิกล่ะคะพี่เนม
0: ก็ง่ายๆเลยค่ะก็เราก็เตรียมเอกสารนะคะที่กำหนดแต่ละมาตราเลยเนาะก็อย่างเมื่อกี้นะคะที่พูดมาตรา40ก็มีใบรับรองแพทย์ใช่ไหม
1: คะ
0: ก็สามารถที่จะนำมาเช็คได้ที่ www.sso.go.th นะคะเพื่อให้ทางเว็บไซต์เราสามารถตรวจสอบเพราะว่าตรงนี้เราสามารถยื่นผ่านระบบได้ใช่ไหมคะน้องฟิว
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะแล้วก็มีในส่วนของนอกจากใบรับรองแพทย์แล้วนะคะถ้ายื่นผ่านในระบบของเรานะคะก็จะมีหน้าบัญชีธนาคารนะคะพี่เนมแล้วก็อาจจะมีใบเสร็จรับเงินมาด้วยเพิ่มเติมนะคะสามารถยื่นผ่านในระบบนะคะอินเทอร์เน็ตของสำนักงานประกันสังคมของเราได้เลยนะคะเราเรียกว่าระบบ e-cell service นะคะให้เข้าไปในส่วนของผู้ประกันตนนะคะแล้วก็แนบเอกสารนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่เราก็จะพิจารณาแล้วก็ รอรับเงินได้เลยนะคะ
0: ง
1: ่
0: าย
1: ๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะผ่านช่องทาง
1: สะดวกสบายมาก
0: เดี๋ยวนี้ก็สำนักงานประกันสังคมก็อำนวยความสะดวกให้
1: กับผู้ประกันตนเนาะเพราะว
0: ่
1: าผู้ประกันตนในระบบเราอ่ะค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วเราก็เข้าใจว่าบางท่านอ่ะอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะไม่สะดวกต่อการเดินทางอะไรที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็พร้อมแล้วก็จะหาแนวทางนะคะสะดวกสบายที่สุดค่ะ
0: ก็เดี๋ยวเราขอพัก
1: เบรกกัน
0: สักคร
1: ู่
0: นะคะ
1: เ
0: ดี๋ยวฟังเพลงกันนะคะ
1: ค่ะขอพบกับพวกเรากันใหม่ค่ะ

0: สวัสดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ค่ะเมื่อกี้นะคะก็อาจจะพูดยังไม่ครบเนาะเมื่อกี้อะไรนะโรคไข้หวัดใหญ่ไปแล้ว
0: โรคไข้เลือดออก
1: ไข้หวัดใหญ่เราป่วยแล้วเหรอตอนนี้ยังไม่ป่วย
0: ขอโทษค่ะขอโทษฝั่งนู้นชมหน้า
1: ค่ะก็ไม่อยากให้ง่วงนอนเนาะจะแบบสนุกสนานนิดหนึ่งนะคะจะบอกว่าประกันสังคมนะคะตอนนี้นะคะก็มีข่าวดีผู้ประกันตนนะคะที่ถูกแมวกัด
0: หลายคนอาจจะเลี้ยงแมวนะคะซึ่งก็แสบมาแรงมากนุ้นแมวพี่เนมก็เลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงแมว
1: ค่ะน่ารักมากเลยทั้งแมวทั้งสุนัขนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งประกันสังคมเนี่ยก็ผู้ประกันตนนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีนะคะได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์เลยนะคะเมื่อกี้ที่แจ้งสิทธิ์ไปให้ทราบเมื่อกี้นะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็แนะนำนะคะในตรงนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรคะน้องฟิว
0: เรื่องอันนี้ก็มาใหม่เหมือนกันของเราประกันสังคมแล้วก็เพิ่ มในเรื่องของเงื่อนไขสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์ทำฟันด้วยนะคะพี่เนม
1: ค่ะเงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39นะคะกรณีนี้ก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะคะเหมือนก่อนหน้านี้เลยก็คือจะต้องนำส่งเงินสมทบครบ3เดือนในระยะเวลา15เดือนถ้าจากที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือจำง่ายๆเลยครบ3เดือนในระยะเวลา15เดือนนะคะมาตรา33 39ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่เบิกสิทธิ์ทำฟันนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะเบิกได้กับที่ไหนบ้างคะถ้าเราสามารถไปเขาเรียกอะไรนะไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลเอกชนได้ไหมคะน้องฟิล
0: ถูกต้องค่ะทั้งโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนเลยรวมไปถึงคลินิกทันตกรรมที่ทำ MOU กับสำนักงานประกันสังคมนะคะแล้วก็บางคลินิกเนี่ยคือท่านจะเห็นเลยป้ายขนาดใหญ่เลยไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะแต่ถ้าท่านต้องสำรองจ่ายก็สามารถนำเอาใบเสร็จรับเงินนะคะมาเบิกกับสำนักงานประกันสังคมทีหลังได้ด้วย
1: ใช่ค่ะกรณีนี้ก็ครอบคลุมไปถึงการอุดฟันขูดหินปูนนะคะถอนฟันแล้วก็ผ่าฟันคุดด้วยนะคะตรงนี้คือเราก็แยกในการเขาเรียกหน่วยบริการเนาะจะมีของโรงพยาบาลของรัฐนะคะหน่วยของรัฐที่ทำความตกลงกับของเราซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ได้โดยไม่จำกัดครั้งเลยนะคะตรงนี้แต่ในส่วนของเอกชนเนี่ยที่ทำความตกลงไปเนี่ยในส่วนนี้การตรวจสุขภาพช่องปากต่างๆนะคะแล้วก็อุดฟันขุดหินปูนถอนฟันอยู่ในวงเงินเท่าไหร่คะน้องฟิว
0: อยู่ในวงเงิน900บาทต่อปีนะคะแต่ถ้าเป็นการผ่าฟันคุดนะคะแบบที่ไม่กอกระดูกเนาะอันนี้รายละเอียดเชิงลึกหรือว่ากอกระดูกบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะกรณีที่ผู้ประกันตนต้องผ่าฟันคุดเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยประกันสังคมเราคุ้มครองเลยค่ะ
1: คุ้มครองประกันสังคมจ่ายให้หมดนะคะเอแล้วกรณีที่ไม่ใช่แค่เขาเรียกอะไรนะอุดฟันขุดหินปูหรือถอนฟันเนี่ยถ้าเป็นกรณีฝังรากฟันเทียมหรือว่าเป็นเกี่ยวกับฟันปลอมนี่เราดูแลถึงขั้นนี้เลยไหมคะ
0: ถ้าเป็นฟันปลอมนะคะก็จะมีทั้งฟันปลอมที่ถอดได้นะคะกับฟันปลอมที่ต้องมีการฝังรากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันปลอมทางปากนั่นเองนะคะอันนี้เราก็คุ้มครองเหมือนกันนะคะอันนี้เราจะยกตัวอย่างนะคะเช่นฟันปลอมทางปากเนาะค่ะบนและล่างเนี่ยชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาทนะคะแล้วทีนี้ก็คู่ละไม่เกิน 6,000 บาทนั่นเองนะคะส่วนถ้าเป็นการฝังรากฟันเทียมนะคะเพื่อรองรับฟันปลอมทางปากเนี่ยสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งหมดนะคะก็คือทั้งขากรรไกรบนและล่างนะคะผ่าตัดใส่รากฟันเทียมเนี่ยจะอยู่ที่รายละ 17,500 บาทเลยค่ะพี่เนมถือว่าเยอะเลยนะคะรวมไปถึงมีค่าติดตามการรักษาด้วยนะคะ
1: ตรงนี้เราก็ครอบคลุมการดูแลรักษาด้วยนะคะแล้วกรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการนะคะไปที่หน่วยที่ไม่ได้ทำความตกลงกับเราล่ะคะ
0: แล้วก็ต้องให้สำรองจ่ายก็
1: สามารถยื่นเบิก
0: ใช่เอาใบเสร็จมาเบิกที่สำนักงานประกันสังคมของเราหรือจะยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ฟิวบอกเมื่อกี้ก็ได้ e-cell service ผ่านทางเว็บไซต์นะคะของสำนักงานประกันสังคมของเราเ
1: บิกใช่กว่าจะยื่นได้นี่คือเราต้องเช็คเงื่อนไขกันให้ดีๆก่อนนะคะ
0: ถูกต้องค่ะ www.sso.go.th นะคะ
1: เว็บนี้เลยเน
0: าะ
1: ในส่วนของสิทธิ์ทำฟันเราก็ครอบคลุมทั้งหมดเรามาเข้าเรื่องในส่วนของกรณีอะไรคะของ
0: พี่หมอคือเดี๋ยวนี้ค่ะพี่เนมเรามีโรคที่ใครที่เป็นพนักงานออฟฟิศเนาะคะแล้วเกิดการอาจจะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33ที่มีในจ้างเนี่ยเราจะได้รับความคุ้มครองนะคะใน2กองทุนด้วยกันนะคะกองทุนแรกจะเป็นในเรื่องของกองทุนประกันสังคมที่ทุกท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบนะคะรายเดือนซึ่งจะคุ้มครองในกรณีการสมมติเจ็บป่วยทุพพลภาพขอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพว่างงานเนี่ยนะคะแต่มีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นกองทุนเงินทดแทนกองทุนนี้นะคะในจ้างเนี่ยจะนำส่งเงินสมทบให้กับทุกท่านเนี่ยเพียงแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นทุกท่านไม่ต้องนำส่งนะคะจะคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงานสมมติเนาะเราทำงานในออฟฟิศเป็นงานเอกสารที่เราจะต้องนั่งนานๆใช่ไหมคะโรคยอดฮิตเลยปัจจุบันนี้แล้วเราเกิดเป็นออฟฟิศซินโดรมเนาะคือเป็นอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้พี่เนมเป็นโรคแบบโรคแบบเป็นทางแบบจิตเวชอะหร
1: ือ
0: เป็นแบบเกิดจากความเครียดอะสะสมอะที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
1: ใช่ค่ะก็เหมือนรู้สึกว่าช่วงนี้คนไทยน่าจะเป็นกันเยอะจิตตกเรื่องอะไรหรือเปล่า
0: เป็นไงบ้างเป็นยังไงกันไหม
1: รู้สึกป่วยแล้วตอนนี้ก็รู้สึกป่วยเหมือนกันนะคะ
0: ซึ่งกองทุนเงินทดแทนตัวเนี้ยประกันสังคมแล้วก็คุ้มครองด้วยนะพี่เนมยังไงบ้าง
1: อย่างนี้ใช่ไหมคะกรณีเนี่ยถ้าเราพูดสั้นๆง่ายๆก็คือกรณีลูกจ้างบาดเจ็บจากการเขาเรียกอะไรนะลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนะคะตรงเนี้ยนะคะก็คือกรณีลูกจ้างเนี่ยเข้ารับการรักษานะคะนอกสถานพยาบาลในความตกลงเนี่ยก็คือต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนนะคะในตรงนี้แต่กรณีลูกจ้างเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเนี่ยในความตกลงปุ๊บก็คือให้นายจ้างเนี่ยยื่นแบบส่งตัวลูกจ้างนะคะเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือเรียกว่ากท.44ให้กับทางโรงพยาบาลนะคะพอลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานปุ๊บไม่ว่าจะเขาเรียกอะไรนะลื่นล้มไหมอันนี้ถือว่าการทำงานไหม
0: ก็ถ้าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการทำงานนะ
1: คะ
0: หรือกำลังทำงานอยู่ลื่นล้มเนาะจากการทำงานก
1: ็
0: ใช่ถูกต้องถือเป็นการทำงานได้เลยนะคะหรือเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เราวินิจฉัยได้นะคะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากการทำงานก็จะเข้าในส่วนของการคุ้มครองตัวนี้ทันที
1: ค่ะเพราะว่ายังไงก็ต้องรีบส่งลูกจ้างเนี่ยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะตรงนี้แล้วก็ดำเนินการอย่างที่แนะนำไปนะคะว่าให้ยื่นแบบส่งตัวลูกจ้างนะคะข้อดีตรงนี้ก็คือลูกจ้างเนี่ยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะแล้วก็จะได้รับการรักษาในทันทีเลยค่ะถามว่าในจ้างเนี่ยจะต้องส่งเอกสารใบแจ้งการประสบอันตรายด้วยนะคะกรณีเกิดเรื่องขึ้นนะคะเขาเรียกว่าแบบกท.16ค่ะให้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะในพื้นที่ที่ลูกจ้างเนี่ยทำงานอยู่ก็คือลูกจ้างเขาอาจจะทำงานกับนายจ้างในสถานประกอบการที่ตั้งอยู่อำเภอเมืองเนี่ยค่ะก็ให้นำให้ส่งประกันสังคมของเราก็ได้นะคะที่อยู่ใกล
0: ้ๆ
1: ที่อยู่ศูนย์ราชการเนี่ยค่ะศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะถามว่ายื่นภายในกี่วันคะน้องฟิว
0: ยื่นภายใน15วันนะคะทันทีเลยนับแต่วันที่เราทราบว่าลูกจ้างของเราเนี่ยประสบอันตรายจากการทำงานนั่นเองค่ะ
1: เหมือนเดิมเลยค่ะนายจ้างก็สามารถที่จะยื่นผ่านทางระบบออนไลน์ได้ไหมคะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะอำนวยความสะดวกมากนะคะผ่านทางระบบออนไลน์ WCF แพลตฟอร์มนั่นเองนะคะ
1: ก็ตรงนี้สะดวกมากสำหรับนายจ้างนะคะตรงนี
0: ้ค่ะแล้วก็หลายๆท่านเนาะที่เราพูดถึงสิทธิประโยชน์หลายๆสิทธิ์ละที่ผ่านมานะคะเยอะมากเลยจากสำนักงานประกันสังคมของเราและเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตรงนั้นนะคะ สำหรับผู้ประกันตนบางท่านอาจจะมีนายจ้างนะคะแล้วนายจ้างแจ้งออกไปแต่ยังอยากที่จะได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมของเราอยู่สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างคะพี่นิ่ม
1: ค่ะกรณีที่เป็นมาตรา33นะคะแล้วมีการสิ้นสุดการเป็นมาตรา33ไม่ว่าจะด้วยการลาออกหรือว่าถูกเลิกจ้างนะคะทางประกันสังคมเนี่ยก็คุ้มครองในกรณีในส่วนนี้ก็คือสามารถที่จะสมัครมาตรา39ต่อได้นะคะอย่างบางคนกังวลอยู่ในช่วงกำลังรักษาพยาบาลอยู่อย่างเงี้ยเนาะแล้วเป็นมาตรา33อยู่แล้วเราอยากรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เดิมที่เราเคยรักษาเราก็สามารถที่จะสมัครมาตรา39เพื่อที่จะรักษาตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์เหมือนเดิมได้นะคะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ถามว่าตรงนี้มีระยะเวลาในการสมัครไหมก็ประกันสังคมก็ได้กำหนดไว้นะคะตรงเนี้ยคือประกันสังคมเนี่ยก็คุ้มครองอยู่นะคะ
0: 6
1: เดือนตั้งแต่สิ้นสุดจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะไปรักษาพยาบาลตามสิทธิ์ได้เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่าให้ขาดเกิน6เดือนเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะน้องฟิว
0: ก็คือสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนหรือว่าออกจากประกันสังคมเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นะคะเงื่อนไขง่ายๆจะต้องนำส่งเงินสมทบนะคะในขณะเป็นผู้ประกันตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีนั่นเองนะคะแล้วก็ภายใน6เดือนอย่างที่พี่นิ่มได้บอกไปหลังจากที่นายจ้างแจ้งออกก็ให้มาสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ซึ่งสิทธิ์ความคุ้มครองเนี่ยค่ะจะครอบคลุมเลยนะคะก็คือทุกกรณีเลยยกเว้นกรณีเดียวที่เราไม่ได้คุ้มครองก็คือกรณีว่างงานนั่นเองซึ่งท่านนะคะนำส่งเงินสมทบฝ่ายเดียวนี้รับผิดชอบตัวเองเนาะพี่เนมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็จะไม่มีนายจ้างนะคะถามว่าตรงนี้เราเป็นการบังคับไหมก็ไม่เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้บังคับค่ะเป็นภาคสมัครใจ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็บางคนอาจจะกังวลอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะเรื่องการรักษาพยาบาลกลัวจะไม่ต่อเนื่องค่ะตรงนี้นะคะเป็นการนำส่งเงินสมทบฝ่ายเดียวนะคะก็คือตัวเองนั่นแหละนำส่งคนเดียวก็ต้องเนี่ยค่ะเดือนละ432บาทนะคะต่อเดือนก็คิดจากฐานค่าจ้าง 4,800 บาทค่ะ
0: แล้วคุ้มครองอะไรบ้างพี่นิ่ม
1: โอ้คุ้มครองอย่างเมื่อกี้น้องฟิลบอกไปเนาะมีคุ้มครองว่างงานเนาะก็เราไม่มีนายจ้างแล้วเราก็คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยเหมือนเดิมนะคะทุพพลภาพสงเคราะห์บุตรคลอดบุตรเสียชีวิตแล้วก็กรณีชราภาพนะคะเรื่องบำเหน็จบำนาญชราภาพก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะการคำนวณไม่เหมือนกันคราวนี้ก็จะโยงไปเรื่องฮอตฮิตเหมือนกันเรื่องบำเหน็จบำนาญชราภาพ
0: บำเหน็จบำนาญชราภาพที่ตอนนี้ค่ะค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มนะคะ
1: ยังไม่กล้าคอนเฟิร์ม 100% เนาะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ดูจากโซเชียลแล้วก็ก็
0: ใช่ค่ะก็คืออย่างสูตรบำนาญสูตรเดิมอย่างที่เราทราบนะคะว่าการคำนวณเงินบำนาญ นะคะก็คือสูตรเดิมเนี่ยเงื่อนไขในการขอรับก็คือจะต้องอายุครบ55ปีนะคะแล้วก็สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนก็คือไม่ได้ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมแล้วนั่นเองสามารถยื่นคำขอรับได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เรายังใช้สูตรการคำนวณเงินชราภาพสูตรเดิมอยู่นะคะก็คือถ้าผู้ประกันตนเนี่ยมีการส่งเงินสมทบมานะคะซึ่งเงินชราภาพเนี่ยเราจะคิดตั้งแต่ธันวาคมปี2541นะคะเป็นต้นมาเลยที่จะเริ่มมีเงินสะสมในส่วนตรงนี้ถ้าส่งมายังไม่ถึง180เดือนหรือ15ปีจะได้รับเป็นนะคะพี่เนม
1: ไม่ถึงก็จะได้เป็นบำเหน็จนะคะเป็นเรื่องเงินก้อนนะคะบำเหน็จชราภาพค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าส่งมาเกินแล้วทำงานมานานมาก
1: โอ้ก็เป็นบำนาญชราภาพเราก็จะได้ตรงเนี้ยเป็นรายเดือนเนาะถามว่าได้ทุกเดือนจนตลอดชีวิตเลย
0: ถูกต้องค่ะซึ่งการคำนวณเนี่ยเราจะใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ยนะคะ5ปีสุดท้ายนำมาคำนวณนะคะดอกเบี้ยก็ปีละ 20% ปีถัดไปก็1.5% นะคะแต่สูตรใหม่นะคะที่เราจะปรับเปลี่ยนกันนะคะอันเนี้ยก็คือจะเป็นสูตรที่เราเรียกว่าสูตรแคร์นั่นเองนะคะซึ่งสูตรเนี้ยค่ะจะมีหลักคิดง่ายๆนะคะสำหรับท่านใดที่ าจจะเป็นเคยเป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะซึ่งถ้าเราใช้สูตรเดิมเนี่ยเงินที่จะใช้คำนวณ นะคะหากเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ในช่วง5ปีหลังอะค่ะฐานค่าจ้างที่จะถูกนำมาคิดอะจะอยู่ที่ 4,800 บาทของมาตรา39ซึ่งอาจจะทำให้เงินบำนาญที่เราได้รับเนี่ยลดลงนั่นเองนะคะแต่สูตรแคร์นี้จะใช้การคำนวณ นะคะตลอดช่วงชีวิตการทำงานของเราเลยไม่ว่าเราจะเป็นมาตรา33หรือมาตรา39ก็แล้วแต่ตั้งแต่ธันวาคมปี2541เป็นต้นมานะคะโดยนำมาเฉลี่ยให้กับผู้ประกันตน
1: ค่ะตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหาว่า
0: อัตราเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือตอนเนี้ยอัตราในการคำนวณบำนาญ นะคะสูตรแคร์เนี่ย15ปีแรกหรือ80เดือนแรกเนี่ยจะได้ที่ 20% นะคะส่วนเดือนที่181เป็นต้นไปก็จะได้อยู่ที่เดือนละ 0.125% นะคะ
1: ค่ะตรงนี้ก็จะเราก็จะอัปเดตคร่าวๆนะคะว่าเผื่อบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเอ๊สูตรแคร์เนี่ยมีความแตกต่างอะไรกับการคำนวณแบบเดิมหรือเปล่า
0: แบบเดิมหรือเปล่านะคะ
1: ก็อย่างที่น้องฟิวพูดไปเมื่อกี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: หากมีอะไรที่อัปเดตหรือว่าใกล้ละใกล้มาละจะเปลี่ยนละหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้คุณฟังท่านทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พี่แน่มีอะไรนะคะ
1: เอ๊วันนี้เหรอวันนี้เราเตรียมอะไรมา
0: เราเตรียมแบบ
1: เราก็เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะด้วยระยะเวลาแล้วนะคะเอตอนนี้นะคะช่วงนี
0: ้เรามีอะไรเขาล่ามาใหม่อะไรนะคะพี่เนม
1: เปอร์เซ็นต์คนโสดคนที่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีคู่ไม่มีแฟนในยุคปัจจุบันเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะเยอะเหมือนกัน
1: สังคมเราก็อินเทรนเหมือนกันนะอินเทรนกรณีเรื่องคนโสด
0: ใช่
1: ไ
0: หม
1: คะ
0: เดี๋ยวนี้แหละคนเริ่มพึ่งพาตัวเองได้แล้วไง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่อยากมีภาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฉันมีเงินฉันก็ดูแลตัวเองได้
0: ใช
1: ่
0: ถูกต้องแต่มีประกันสังคมอยู่ประกันสังคมแล้วก็คุ้มครองด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นคนโสดแล้วกังวลว่าโอ้ยหากตัวเองเสียชีวิตไปใครจะได้รับเงิน
1: นั่นสิ
0: เราไม่มีแบบไม่มีลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบสมมติเนาะสมมติแบบซื้ออยากให้พี่เนมอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบรู้จักกันสนิทกันอะไรเงี้ยสามารถให้พี่เนมได้ไหมระบุให้พี่เนมอ่ะเป็นคนรับเงินชานเงินของประกันสังคมอะไรเงี้ยค่ะหลังจากฉันเสียชีวิตได้ไหมได้เหมือนกันนะคะพี่เนมมีเงินอะไรบ้างที่จะได้รวยอันดับแรก
1: ค่าทำศพนะคะไม่ต้องกลัวนะคะกรณีตายไปแล้วจะมีค่าทำศพตกทอดให้กับคนที่เราต้องการอยากจะให้เขานะคะ
0: ก็คือไม่ให้เป็นภาระคนที่ทำศพให้กับเรานั่นเองนะคะถ้าเป็นผู้ประกันตนเนี่ยมาตรา33แล้วก็39นะคะก็จะได้รับคนที่ทำศพให้เราอ่ะรับไปเลย 50,000 บาทนะคะเพียงแค่อาจจะมีต้องมีหนังสือรับรองนะคะจากทางวัดหรือว่าทางสถานที่ทำชาปนกิจให้เรานะคะมาแสดงกับสำนักงานประกันสังคมแล้วก็รวมไปถึงถ้าท่านใดเป็นมาตรา40ก็จะได้ใช่ไหมคะพี่เนม
1: ได้หมดเลยค่ะทั้งเลือกที่1ที่2ที่3อย่างที่เกินไปตอนแรกนะคะตรงนี้ก็จะได้รับเงินค่าทำศพนะคะถ้าเป็นทางเลือกที่1ที่2เนี่ยก็จะได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาทนะคะส่วนทางเลือกที่3เนี่ยก็จะได้ค่าทำศพ 50,000 บาทนะคะ
0: ใช่ถูกต้องแค่นำส่งเงินสมทบนะคะมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน12เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตนั่นเอง
1: ก็ครอบคลุมนะคะเงินส่งเคราะห์กรณีเสียชีวิตและเงินบำเหน็จชราภาพนะคะตรงนี้สามารถที่จะตกทอดให้กับคนที่เราระบุชื่อไปได้นะคะ
0: ด้วยเสน่หาเนาะอยากให้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงินส่งเคราะห์กรณีเสียชีวิตอะค่ะถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะคะหากท่านนำส่งเงินสมทบมาตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง10ปีนะคะก็จะได้รับเงินส่งเคราะห์เสียชีวิตเนี่ยในอัตรา 50% ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา4เดือนเลยนะคะแต่ถ้าท่านใดทำงานมานานแล้วนะคะ10ปีขึ้นไปละก็จะได้รับเงินนะคะส่งขอตายในอัตรา 50% ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา1ปีด้วยกันนะคะแล้วเงินสุดท้ายจะเป็นบำเหน็จกรณีชราภาพนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
5: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐ
9: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคการเกษตรทางอุทกภัยและภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานนอกเขตชลประทานอาทิกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำเพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีส่วนใหญ่ติดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ระบบ e-form ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐชวนันท์มาลีรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
10: นายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีคือคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ Line ID @NHSO เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
7: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หืมทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
11: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรม

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักกูทันเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังก็สู่รายการเสน่ห์ล้านนาปากันตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ส่องคลื่นความถี่เจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาของรายการวันนี้เฮาปากันวันพุธวันพุธและนะเจ้ากลางสัปดาห์พุธที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เจ้าช่วงเวลานี้ข้าเจ้าลดารัตน์เลิศลัคนาวัสสุกิจประเสริฐมาแล้วอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังวันนี้มาตันจะรายการสดๆนะเจ้ากับคุณ FC สำหรับท่านแรกจากสันป่าตองแน่นอนเลย แนะนำงานเพลงเข้ามาละต่อยขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆเนี่ยวันนี้งานเพลงแรกเนี่ยแอนเจนวางงานเพลงนี้ไว้เฮ้อทั้งรู้ก็รักยังอู้กับน้องแอนเจนว่าเพลงตะก่อนนี่เปิ้นม่วนเนาะฟังได้ตลอดจนถึงฮอตไปเดียวแล้วฟังไปฟังมาบางเตื้อห้องได้ตวยเนี่ยแสดงว่ามันซึมซับเข้าไปแล้วคุณผู้ฟังเจ้าแล้วก็มีความไพเราะเนาะคำแต่ละคำประโยคแต่ละประโยคฟังไปนี่ก็มีคุณค่ามีความหมายบางเพลงนี่เปิ้นเฮ้อคำเตือนได้ดีมีข้อคิดก็มีเนาะกินใจแต้ๆเลย

เฟื่องอารมณ์เจ้าสำหรับงานเพลงนี้ช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันเลยข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันอัปเดตกันก่อนเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮามีให้ได้ติดตามกันนะเจ้าวันอังคารจนถึงวันศุกร์ที่จะปากกระมวยนะเจ้าแต่ว่าอังคารที่2และอังคารที่4ของเดือนจะไม่ได้ปากกันเป็นรายการกองทางกันอย่างนะเจ้าสำหรับวันนี้เจ้าจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาสาว5อำเภอดูล้อฟ้าฝนจะตกตั้งใดมาเป็นโซนๆเลยนะเจ้านี่ไหลลงมาตั้งโซนเหนืออำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอชัยประการอำเภอปาวอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอแม่ออนอำเภอแม่ริมอำเภอสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสระบีและอำเภอสันกำแพงนี่คือพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักเหลือพื้นที่อื่นๆนะเจ้านี่ก็คือการคาดหมายปริมาณฝนสะสมจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเชียงใหม่ของเฮาฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตุ้ยนะเจ้าช่วงนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าส่วนเรื่องของอุณหภูมิอากาศยังคงสบายๆสำหรับคนบักขี้ฮ้อนเจ้าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิช่วงเจ้าๆเนี่ยใครตื่นเจ้าก็จะได้สัมผัสกับอากาศเย็นๆหน่อยถ้าฝนตกลงมาซิๆนี่ก็ซ้ำเย็นลงเนาะส่วนอุณหภูมิสูงสุดเจ้าพื้นที่บ่มีฟ้าบ่มีฝนนี่ก็จะฮ้อนขึ้นมาขยับขึ้นมาได้ถึง34องศาเซลเซียสเจ้า

มีประกาศจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่2เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักๆบริเวณภาคเหนือของเฮา6 7 8 9จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะเจ้าในโซนภาคเหนือของเฮาเริ่มกันที่วันที่6ก่อนวันที่6นี่ก็หลายจังหวัดเลยคุณผู้ฟังเริ่มจากเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากเจ้าส่วนวันที่7แล้วก็วันที่8นั้นคือวันศุกร์วันเสาร์แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็คือพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักเหลือเปิ้นและวันที่9คือวันอาทิตย์ยังอยู่ในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ฟ้าฝนมีนะเจ้าวันอาทิตย์นี่ก็จะอยู่ตังแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศได้จากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือหรือว่าติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ cmmet.tmd.go.th นะเจ้าติดตามได้เลยก็จะมีการแจ้งเรื่องของสภาพอากาศให้เราได้ติดตามรับชมเนี่ยรับชมแล้วก็รับฟังก็ได้เปิ้นก็มีเจ้าหน้าที่รายงานตัวนะเจ้ามีเป็นภาคภาษากำเมืองก็มีเจ้าเรื่องของการแจ้งรายงานสภาวะอากาศ7วันตั้งหน้าก็มีนี่เราจะไปตั้งใดนี้ดูการคาดหมายของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอันดีโทรไปทางห้องศูนย์นะเจ้าก่อนหน้านี้เราก็เคยอู้จากับทางเจ้าหน้าที่ของทางห้องศูนย์เดี๋ยวดูว่าช่วงนี้ห้องศูนย์จะรายงานจะใดเดี๋ยวไว้สะดวกวันใดนะเจ้าจะโทรเข้าไปทางห้องศูนย์ช่วงนี้พักกันคำเดียวนะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามีข้อมูลข่าวสารจากต่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปื้นที่ภาคเหนือเปิ้นมีกิจกรรมดีๆนะเจ้าเฮ้อพี่น้องคนเมืองเนี่ยหรือคนภาคเหนือกิจกรรมดีๆก็คือห่วมส่งผลงานเข้าประกวดประกวดอย่างจะใดนั่นเดียวมาติดตามรับฟังกันนะเจ้าช่วงนี้พักกันคำเดียวฟังงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามางานเพลงนี้รักคงยังไม่พอเสือธนพลเจ้า

ปีเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าสักทาย FC ทุกท่านตั้งหลังใหม่ตุ๋ยนะเจ้านี่ล่นออกไปตั้งนอกห้องส่งแอนเจนฮับสายโทรศัพท์ขอบคุณนักๆเลยส่วนของที่ระลึกของรางวัลภายในสัปดาห์นี้นะเจ้าเริ่มทยอยส่งออกแน่นอนจะว่าในช่วงแต่ละรายการของสวทเจียงใหม่ก็จะมีทีมงานของเอาดีเจในแต่ละช่วงแต่ละรายการที่จะมีกิจกรรมเมื่อคุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะเจ้าขอบคุณแฟนรายการนักๆเลยและช่วงนี้มีข่าวสารจากต่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปื้นตี้ภาคเหนือนะเจ้าก็เปิ้นก็มีข่าวดีๆฝากมาประชาสัมพันธ์บอกว่าโอกาสสำคัญของคนภาคเหนือที่มีใจฮักเสียงเพลงมาถึงแล้วเพราะว่าเปิ้นขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อปื้นบ้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหัวข้อสิทธิ์ของตัวสิทธิ์ของเปิ้นสิทธิ์ของหมู่เฮาอ้อตัวนี่ก็คือตัวเก่าเนี่ยสิทธิ์ของตัวสิทธิ์ของเปิ้นสิทธิ์ของหมู่เฮานี่คือหัวข้อของเปิ้นนะเจ้าเลือกประกวดได้ทั้งประเภทเพลงกำเมืองและกับเพลงซอห่วมสมัยบอกว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน18ปีหรือว่าประชาชนทั่วไปท่านจะมาเดี่ยวหรือว่ามาเป็นทีมก็ได้บ่เกิน5คนก็มีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาทโดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนะเจ้าแล้วก็เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20สิงหาคมอุ้ยเหลือแฮมบักกี้วันตะอันคุณผู้ฟังแฮมซัก2อาทิตย์ปลายนะคุณผู้ฟังเจ้าแล้วก็จะประกาศผลตัดสินโอ้บวยขนาดเลยวันที่1กันยายนท่านเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าไปได้เลยนะเจ้าสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0972902632 0972902632ก็ร่วมสืบสานคุณค่าแล้วก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนไปกับกิจกรรมนี้นะเจ้าโอ้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเลยมื้อจะได้หันนะเจ้าที่จะได้มีการประกวดสื่อพื้นบ้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหัวข้อสิทธิของตัวสิทธิของเปิ้นสิทธิของหมู่เฮาน่าฟังน่าฟังเนี่ยเดี๋ยวถ้าเปิ้นประกวดเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวจะไปขอความอนุเคราะห์เอาเพลงที่ชนะเลิศเนี่ยเพลงกำเมืองเอ่ยเพลงซอเอ่ยโดยเฉพาะเป็นซอห่วมสมัยนี้น่าฟังนะคุณผู้ฟังเจ้าคนรุ่นใหม่นี่เปิ้นทำมาอย่างออกมาน่าฟังนักเลยนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะนำมาเสนอนี่อันนี้สัญญาไว้จะเอามาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยให้ค่อยฟังเนาะสำหรับคนที่ชนะก็จะมีรุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน18ปีแล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปนะเจ้านี่ถ้าไปดูรายละเอียดทางหน้า Facebook ก็จะเห็นการกำหนดนะเจ้าข้อกำหนดของเปิ้ลนี่ชัดเจนเลยไปดูเลยนะเจ้าว่าสมัครจะได้ส่งผลงานจะได้ชัดเจนเลยฝากไว้ตัวสำหรับกิจกรรมดีๆจะอีเจ้าไปกันต่อสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากงานเพลงรักคงยังไม่พอไปต่อกันที่งานเพลงนี้เจ้าขออีกทีดนุพลแก้วการพี่แจ้นั่นเอง

ปเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าช่วงนี้บ้านเฮานี่ต้องระวังเรื่องฟ้าฝนนะคุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่าความเป็นห่วงเป็นใยจากรัฐบาลก็คือยกการ์ดสูงละเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำเจ้าจะได้นี่เฮาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนี่ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าทางรัฐบาลเปิ้นก็สั่งรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็มีการระดมเครื่องจักรกลเข้าจุดเสี่ยงแล้วก็ตั้งศูนย์พักพิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที24ชั่วโมงนะเจ้าข้อมูลข่าวสารนี้เจ้ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยก่อนเปิ้นบอกว่ารัฐบาลนั้นห่วงใยพี่น้องประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปีนี้จะได้เนาะฝนมาก็บางพื้นที่นี่มานักเนาะคุณผู้ฟังไอ้อย่างที่เฮากึดบ่ถึงนี่บางทีมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเจ้าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่มวยถือว่าเปิ้นก็คงจะต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อบริหารจัดการน้ำเชิงรุกแล้วก็จะได้พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะเจ้าซึ่งก็จะเห็นว่าแต่ละจังหวัดนั้นมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเพื่อติดตามปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เรียลไทม์ก็คือปัจจุบันทันด่วนเลยซึ่งประเดี๋ยวนี้เขาป่าว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางทั่วประเทศนั้นมีปริมาณน้ำรวมเนี่ยประมาณ 43,000 ล้านลูกบาศก์เมตรก็ประมาณ 57% ของความจุก็ยังสามารถรองรับน้ำหลากได้แหมกว่า 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลสอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกในแต่ละพื้นที่นะเจ้าเพื่อที่จะได้รองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนแล้วก็ยังคงรักษาปริมาณน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่3ถึง10สิงหาคมนี่แหละเจ้าสัปดาห์นี้แหละติดตามกันไว้และรัฐบาลก็ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างที่มวยบอกไปมีการระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลหนักเข้าประจำจุดเสี่ยงริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะเจ้านี่ก็คือการมอบหมายให้แต่ละจังหวัดเนี่ย24ชั่วโมงเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะเจ้านี่ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ต่างหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็พร้อมช่วยเหลือสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับทางจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเจ้าต่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราธิศรท่านก็บอกว่าในส่วนของเชียงใหม่เฮานี่ก็มีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ปาว่าในช่วงนี้แหละ5 6 7 8นี่ภาคเหนือก็จะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักนักจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแห้งซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเนื่องในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็อาจจะมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยได้สั่งการด่วนนะเจ้าไปยังนายอำเภอคู่อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บ้านเฮานี่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝนและก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องแล้วก็รายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะเจ้าที่สำคัญเจ้ากำชับให้ทุกหน่วยเลยกู้หน่วยนี่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่จุดเฝ้าระวังเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยฮือพร้อมปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อสามารถที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุแล้วย้นย้ำนะเจ้ากำชับพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมในการอพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นท่านผู้สูงอายุผู้ป่วยละอ่อนน้อยๆเนี่ยผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยนี่มีแนวโน้มรุนแรงนะเจ้าสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวต่างธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตกถ้ำแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือว่าเชิงเขาหากประเมินแล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตราย
ฮือประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนี่คือการเตรียมความพร้อมแผนการเตรียมรับมือนะเจ้าทั่วประเทศและในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เจ้า

ข้าสู่ช่วงใต้ของรายการเสน่ห์และนาเจ้าช่วงแล้วอุจากันไปเรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาบ้านเฮานี่กับฟ้าฝนตกลงมาบางพื้นที่ก็ตกหนักบางพื้นที่ก็ตกน้อยนี่ไปส่องพอข้อมูลดูต่างประเทศนะคุณผู้ฟังเจ้าก่อนหน้านี้นี่เราจะเห็นว่าคนไทยนี่ไปแอวต่างประเทศนะโดยเฉพาะทางเกาหลีใต้นี่ไปดูทางเกาหลีใต้นี่บัดเดียวนี้เปิ้นฮ้อนขนาดที่กรุงโซลนี่ถึงขั้นออกประกาศเตือนภัยคลื่นความฮ้อนระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกและอุณหภูมิเมื่อวันเปิ้นนี่ก็จะประมาณ38องศาบ้านเฮานี่ฮ้องว่าจิบๆนะคุณผู้ฟังบ้านเฮานี่ทนได้เนี่ยพอทนได้อยู่ในตังปุ้นนี่เปิ้นพอ38 39 40เนี่ยขยับขึ้นไปนี่ก็ทําให้มีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นโอ้มีผู้เสียชีวิตจากความฮ้อนสะสมที่เกิดขึ้นต่อยนะเจ้าก็ถือว่าอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงนะคุณผู้ฟังเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นคลื่นความฮ้อนระดับร้ายแรงที่เกิดขึ้นทางเกาหลีเลยนะเจ้าเพราะว่าบางพื้นที่ของเปิ้นเนี่ยถือว่าก็หาฮ้อนแล้วก็ฮ้อนหนักขึ้นหักขึ้นไปเรื่อยๆนี่ถือว่าในทุกเขตการปกครองเปิ้นจะต้องฟังประกาศของเปิ้นตัวนี่แล้วก็ยังมีศูนย์พักพิงคลายฮ้อนตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังนี่สี่ปันแห่งตัวนี่บางคนนี่เปิ้นอยู่หนาวๆมาแล้วอยู่ฮ้อนบ่ได้มันใจบ่ดีนะคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าหนาวนี่สู้ตายแต่ฮ้อนนี่บ่ไหวแม่นฮ้อนฮ้อนนักมันเจ็บหัวนะคุณผู้ฟังเจ้านี่ล่ะเจ้าอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงนะต้นไม้มันก้อยๆหมดลงไปนี่ดังนั้นเฮาช่วยได้นะคนละไม้คนละมือว่าไปว่ามาก็ปิกมาอู้เรื่องของอากาศแล้วก็รวมไปถึงการทักธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าเนี่ยต้นไม้ในบ้านท่านมีกี่ต้นปลูกหน่อยก็ดีนะเจ้าเนี่ยต้นไม้มันช่วยได้นักเลยเนี่ยนี่แหละเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้บัดเดียวบอกว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ทวีปไหนก็แล้วแต่เนี่ยอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงเราต้องรับมือให้ได้จากผลที่มนุษย์เนี่ยได้กระทำเจ้าและหมดเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาแล้ววันพุธมาปากกันใหม่นะเจ้าขอบคุณ FC ทุกท่านเลยหลังไมค์วันนี้แอนเจนขอบคุณนักๆเลยนะเจ้ารับสายพี่หมวยมันเตื้อหมวยบัตันได้รับสายนะเจ้าคุณผู้ฟังฝากน้องแอนเจนแต่ว่าจัดสดอยู่ยังนั่นจัดสดๆนี่แหละเจ้าแต่ว่าก็ยังมีอย่างอื่นได้ยะซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่นะเจ้าเอาล่ะเจ้าช่วงเวลานี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: ชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหา

0: ที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติน
4: ายสีหศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 43และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้แล้วทั้งนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ200,000แต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ50,000ที่ฝ่ายไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าไปสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายสีหศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไป
5: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางปักขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางปักขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางสวิสาประทุมมารายงาน
3: ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายและมีผู้ป่วยสะสมราว1241รายโด ยในเมืองแห่งนี้มีจำนวนประชากรยุงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่าส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760608 0532760608พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาไปต้นไปกับปอปรัชญาพรตันกิติชัยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ทักทายกันที่0532767933ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะช่วงนี้ฝนฟ้าคะนองหลากหลายพื้นที่ระวังพื้นที่เสี่ยงนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากภาคเหนือของเราเองก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับการเตือนภัยการเตรียมรับมือก็คือต้องเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยช่วงน้ำป่าไหลหลากหรือว่าจะเป็นเสี่ยงต่อดินโคลนถล่มนะคะในบางพื้นที่ติดตามเกี่ยวกับระดับน้ำหรือว่าสถานการณ์ต่างๆนะคะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะแล้วก็สายด่วนที่1182ค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดกันด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของการอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะก็มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายทางกระทรวงการคลังเองก็มีการอัปเดตสถานะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยทั้งหมด 9,506,531 คนนะคะก็แบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องยืนยันตัวตน6ล้านคนเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรายเดิมที่เคยยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วสำหรับกลุ่มที่ต้องเข้ารับการยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 คนซึ่งก็เป็นกลุ่มผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะผู้ผ่านคุณสมบัติรายเดิมที่เป็นผู้มอบอำนาจในสิทธิ์โดยในกลุ่มนี้มีการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า 2,205,575 คนค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มายืนยันตัวตน 891,876 คนนะคะด้านการขอทบทวนสิทธิ์ก็พบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติรวมกว่า9ล้านคนซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 4,116,000 คนนะคะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะต้องมีการยืนยันตัวตนแล้วก็สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจนถึงวันที่12มกราคม2570หรือหน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินทกสทอสธ

ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคม2569และสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์ก็สามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือทางแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยค่ะหากมีการต้องการแก้ไขข้อมูลนะคะก็สามารถติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่าศูนย์ One Stop Service ได้ในพื้นที่นะคะภายในวันที่20กันยายน2569ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลสถานะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเพจของข่าวจริงประเทศไทยแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะถามได้ทางสำนักงานคลังหรือว่าเข้าไปดูที่เพจของกระทรวงการคลังแล้วก็ถ้ามีข้อมูลต่างๆที่อยากจะดูเกี่ยวกับเกณฑ์ต่างๆยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะโอ้โหมีหลายท่านเลยที่แนะนำเข้ามาเป็นบทเพลงคนขี้เหงาของคุณนีโน่นะคะจากแม่คาจานทางเชือกวิเศษของลาบานูนก็มีนะคะสันปะตองแล้วก็จะมีบทเพลงทางฟ้าห้ามด้วยนะคะบทเพลงของคุณซาร่านะคะก็เดี๋ยวยังไงทยอยเปิดให้ฟังกันนะคะมีน้ำใจถูกๆของไอ้น้ำด้วยค่ะอย่างไงทยอยเปิดให้ฟังทักทายกันที่0532767993นะคะถ้าพูดถึงการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้ที่จะมีการเดินหน้าเกี่ยวกับพลังงานสะอาดยกระดับมาตรการที่จะติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งตอนนี้เองก็จะมีการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะรองรับขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศนะคะซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอย่างเช่นมีอุปกรณ์ด้วยนะคะเป็นแผงโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ตั้งแต่3สิงหาคมจนถึง30กันยายน2569โดยที่ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติและก็มาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์เนี่ยต้องได้รับรองมาตรฐานสากลอย่างเช่น IECหรือจะเป็นมาตรฐานของทางมอกนะคะซึ่งตอนนี้เองก็ดูจากการขับเคลื่อนเรื่องของพลังงานสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศแล้วก็มีเป้าหมายนะคะให้ประชาชนได้ใช้โซล่าเซลล์หรือว่าเป็นการติดตั้งเกี่ยวกับโซล่ารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของการส่งเสริมเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิศวกรช่างติดตั้งอุปกรณ์ผ่านมาตรฐานที่กำหนดนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้อายุการใช้งานเนี่ยยาวนานไม่น้อยกว่า20ปีโดยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยจะร่วมกันกำกับมาตรฐานทั้งในทุกเรื่องเลยนะคะการบริการหลังการขายด้วยการติดตั้งด้วยเพื่อให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานท่านใดที่สนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าโทรไปที่ MEA Call Center 1130หรือ PEA Contact Center 1129นะคะก็เป็นการที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวกันด้วยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะคะซึ่งก็ยังมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการรับมือหน้าฝนเพราะช่วงนี้สิงหาคมค่ะต้องยกกาดสูงไว้ระดมเครื่องจักรประจำจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงช่วยประชาชน24ชั่วโมงนะคะซึ่งทางภาครัฐเองก็ได้บูรณาการกับหน่วยงานอย่างเข้มข้นเลยบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็จะมีการติดตามปริมาณฝนสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่นะคะดูจากปัจจุบันเนี่ยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวม 43,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ57ของความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 33,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลรองรับน้ำหลากในช่วงหน้าฝนควบคู่กับการรักษาปริมาณน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะคะเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจกันด้วยค่ะและช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10สิงหาคมนะคะต้องยกระดับเตรียมความพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลประจำพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมค่ะซึ่งภาคเหนือตอนบนก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายต่างๆแล้วก็ลุ่มน้ำน่านด้วยกำชับจังหวัดต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายน่านสุโขทัยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานที่ในพื้นที่นะคะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวตลอดจนกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมรองรับกับสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดกันด้วยค่ะวันนี้มองดูเวลาแล้วนะคะหมดเวลาลงแล้วยังไงถ้ามีบทเพลงไหนยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวยกยอดไปเปิดวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที
2: ่นายศิริศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 243และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้อยู่แล้วทั้งนี้ MOU 243ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันพอสซึ่งไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันท่าทีเดิมว่าควรใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในการแก้ปัญหาก่อนการที่กัมพูชาข้ามขั้นตอนไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการเจรจาทางบกด้วยตนเองทั้งที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเคยตกลงว่าจะเน้นการพูดคุยแบบทวิภาคีและเว้นการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศ
3: คือการบังคับเนี่ยก็เป็นกระบวนการภายใต้อันครอสเราก็ต้องเดินตามกติกาเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามกระบวนการนี้เขาก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับเราเพราะนั้น

0: แต่เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่พำนักอยู่ตลอดจนเดินทางกลับโดยในส่วนของขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนั้นแม้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้เกิดความราบรื่นมากที่สุด
1: อาจจะมีกระแสในหมู่คนไทยซึ่งผมก็เคยบอกท่านทูตท่านทูตต้องมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับแล้วท่านทูตก็ต้องออกมาพูดชี้แจงนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวต้องทำความเข้าใจเพราะท่านทูตเนี่ยท่านทูตอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่หลักส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านทูตนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้นะครับก็ได้เรียนท่านทูตไปแล้วเข้าใจท่านทูตท่านก็เข้าใจนะครับคือบางครั้งเป็นทูตก็จะออกมาปกป้องแต่บางครั้งต้องหน้าที่ของทูตที่นี่แล้วก็ทูตไทยที่นู่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
0: ส่วนประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการชี้แจงหรือการแถลงข่าวต่างๆต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตจีนมีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางการไทยยืนยันว่านักการทูตของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุก่อความวุ่นวายของแฟนคลับศิลปินชาวจีน
2: นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ปลายทางกรุงปักกิ่งได้ก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าว่าแม้การเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์และยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมขีดชื่อนิติบุคคลกว่า 10,000 รายออกจากทะเบียนหลังพบการไม่ประกอบธุรกิจและไม่ดำเนินการชำระบัญชี
3: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 11,234 รายเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังตรวจพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการแล้วโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่นิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีซึ่งเข้าข่ายไม่มีการประกอบการค้าจำนวน 8,446 รายและนิติบุคคลที่ตรวจทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จจำนวน 2,788 รายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนิติบุคคลไทยและป้องกันการนำข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนภายใน90วันหากพ้นกำหนดจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการนำส่งงบการเงินและการดำเนินการตามขั้นตอนการเลิกกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายและบทลงโทษรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลง

0: ทุนและคู่ค้าปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากำชับกระทรวงพาณิชย์ใช้งบปี2570อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและช่วยประชาชน
2: นายวุฒิชัยกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลราคาสินค้าเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้บูรณาการฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์การค้าเสริมบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความต้องการการค้าเสรีอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำหนดดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ยกระดับบริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
1: ประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปพร้อมตั้งข้อสงสัยการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบด้วยเหตุผลด้าน TOR
3: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางพักขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพักขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง
4: วันนี้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมอบูรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่า TOR ไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างการกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครวันนี้เนี่ยกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเราตั้งทงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทำผิดแต่เราตั้งทงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงคือใครดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
3: นางพักขมลระบุว่าประชาชนควรได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้บังคับสูงสุดในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนให้ถึงต้นตอของระบบการทุจริตไม่ควรยุติการดำเนินการเพียงระดับผู้บริหารกรมเพราะหากแก้ไขปัญหาเฉพาะการสอบปี2568แต่ไม่แก้ไขช่องโหว่ของระบบอาจทำให้เกิดปัญหาทุจริตซ้ำในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อๆไปได้ชวิสาปทุมมารายงาน
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำ

0: และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน
1: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ3 นาฬิกาส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านโตกหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12รวมถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21ฝั่งตรงข้ามห้างไทยวัสดุตำบลบ้านโคกหมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลป่าเลาหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่13ตำบลนาป่าหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่8และในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณสระกลางเมืองSR แม่และเด็กและคลองศาลาโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนเข้าช่วยประชาชนหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยใน4 อำเภอ
2: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4 อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1 รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
0: และจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้แม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
3: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3แม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1 แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,373.93 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61 แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 292.84 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 96.60 ล้านลูกบาศก์เมตรกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

0: ไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งจากการประเมินคาดการว่าปีนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำหลากมากกว่าน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับไปพร้อมแล้วรวมถึงมาตรการต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมส่วนในด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าช่วยดูแลพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้การจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและการรับมือสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในบางจุดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยเน้นความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
1: ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมช่วงระยะเวลา1เดือน12เดือนเนี้ยก็ทางอุตุด้วยแล้วก็ทางรู้สึกว่าจะเป็นทางชลประทานนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีสทนช.บอกว่าน่าจะมีแนวโน้มแค่เป็นน้ำหลากแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังหนักเหมือนของปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นการคาดการณ์เนี่ยก็แต่เราก็ต้องมีการรับมือคือ worst case เราก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชนก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดในการพักพิงด้วยจุดนู่นจุดนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยทางท่านเจเซตก็เพิ่งไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยมันจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างอันนี้ท่านเจเซตก็ลงไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงรายด้วย
0: ส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือ eForm บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นใน8จังหวัดจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกโดยรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชนเป็นลำดับแรกรวมถึงการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการซึ่งส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดแจกอาหารคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะพร้อมเชิญชวนบริจาคผ่านบ้านอิ่มใจและโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตเพื่อส่งถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงและคืนความปลอดภัยให้ประชาชน
3: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีความเห็นว่าการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันจนสร้างปัญหาด้านความสะอาดกีดขวางการสัญจรและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมจึงกำหนดให้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวดแต่กำลังเทศกิจร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึงเช้าวันรุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารบนถนนราชดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำถึงการจัดระเบียบสวัสดิการอาหารโดยขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอาหารสามารถมอบผ่านบ้านอิ่มใจหรือโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตซึ่งกรุงเทพมหานครมีระบบกระจายอาหารที่ส่งตรงถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านและคืนความปลอดภัยบนทางเท้าแก่ประชาชนทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านโดยปราศจากทางเลือกแต่ได้เตรียมระบบรองรับทั้งที่พักอาหารและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตณบ้านอิ่มใจเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประชาชนหรือผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 20:00 นหรือโทร02-221-3255ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยซักถาม11รายเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยอีก3ราย
4: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีลงจากพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังกล่าวสดุดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละพร้อมยืนยันว่าจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์สนับสนุนอุปกรณ์แก่กำลังพลและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: 12:31 ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักพระราชวังกาตาร์เปิดเผยว่าเชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเพิ่มโอกาสสำหรับการยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้เจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาและการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีทั้งนี้ทางการกาตาร์เปิดเผยว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าขณะที่กาตาร์ปากีสถานและโอมานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไก่เกี่ยดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
0: สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกุมชายต้องสงสัยพกพาอาวุธที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในแรนโชปาโลสเวเดสเมืองริมชายฝั่งทะเลในเทศมนตรลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียง2วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนสนามกีฬากอล์ฟแห่งนี้สำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของหน่วยงานรัฐบาลกลางพบเห็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินสำรวจรวมทั้งถ่ายรูปและวิดีโอทั่วบริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยซึ่งพบอาวุธและหลักฐานหลายชิ้นที่มีความน่ากังวลขณะที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะตัดสินใจว่ายื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนำเสนอคดีในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาของสหรัฐ
7: มูลนิธิ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569สหราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวม 1,926 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชาวยิว2คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในย่านโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศจัดสรรงบประมาณ 250ล้านปอนด์ช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิว
0: สถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เปิดเผยผลการทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองของบริษัท OpenAI และ Anthropic พบว่าระบบ AI Agent บางตัวดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบครั้งนี้ด้านบริษัท Anthropic ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่บริษัท OpenAI ยืนยันว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยบุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ถึงถิ่น1-0จากลูกโมงช่วงท้ายเกมของวาริชชูทองส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2ตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวคาร์ลลัดเวิร์ดผู้รักษาประตูวัย25ปีจากไบรตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 22.5 ล้านปอนด์ขณะที่อิฟสวิททาวน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันประกาศคว้าตัวฟอร์เรนติโน่หลุยกองกลางวัย26ปีจากเบอร์ลี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2031ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ได้ติดต่อหาจอร์เก้เมนเดสเอเย่นของอิบราฮิมเอ็มบายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเตะซึ่งเอ็มบายมีข้อเสนอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาเช่นเดียวกันแต่นักเตะให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39อีสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมตะกร้อไทยเปิดฉากผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยในประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เมียนมาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียและลาวด้านประเภททีมหญิงทีมชาติไทยทำได้670คะแนนคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันส่วนเหรียญเงินเป็นของเมียนมาขณะที่จีนและลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยประเดิมการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ63ของโลกเอาชนะจียองบินกับยีนาลีคู่มือ97ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-17 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีโซมินกับลียอนวูมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภพากรตุงคาสถานคู่มือ34ของโลกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซะคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม9-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์ TATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับหนึ่งของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลีเดียพอสโกลิชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจะแข่งขันในระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมนักตบสาวไทยชุดนี้มีชื่อของบุ๋มบิ๋มทัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งของไทยร่วมทีมหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากหายอาการบาดเจ็บจนพลาดการแข่งขันเนชั่นลีก2026สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเคยทำผิดกฎในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปีที่แล้วได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการการคัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำพร้อมเชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยการแข่งขันอีสปอร์ตในเอเชียนเกมครั้งที่20จะชิงชัยรวม11เหรียญทองจาก11ประเภทเกมได้แก่เกมต่อสู้โปเกมอนยูไนท์ออเนอร์ออฟคิงลีกออฟเลเจนด์พับจีโมบายโมบายเลเจนด์แบงแบงไอเดนติตี้5นารากะเบดพอยต์แกรนทัวริซิโม7อีฟุตบอลและปูโยปูโยแชมเปี้ยน สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการอีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026แอดอยุธยาในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคมนี้ที่เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือสตรีทไฟเตอร์6ประเภทบุคคลและอีฟุตบอลโมบายประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ประกาศสำคัญถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดปี 67/68 เพิ่มเติม69บาทต่อตันเพื่อร่วมกันลดฝุ่น PM 2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา3กลุ่มได้แก่ผู้ที่ตัดอ้อยสดไม่มีอ้อยเผาและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานน้ำตาลทรายแดงอย่าลืมเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรีบด่วนใน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย Lotus Big C และ 7-Eleven ยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหรือสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมทาง i.industry.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอ.น.กระทรวงอุตสาหกรรมหรือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8 ในพื้นที
10: ่รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
12: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่าน อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 5:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
7: ขณะนี้เวลา 12:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการรอยเท้าอาโคซอจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหลายตำแหน่งโดยเป็นครูสอนประถมวัยครูประถมศึกษาครูสอนวิทยาศาสตร์ครูสอนภาษาไทยและครูสอนสังคมและครูสอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆที่กคศรับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารหลากหลายเมนูทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วชีสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมชีสหรือเนยแข็งคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้แปรรูปจากนมของสัตว์ต่างๆเช่นวัวแพะแกะอูฐกวางเรนเดียร์มีคุณค่าที่ให้พลังงานต่อผู้รับประทานสูงสามารถเก็บรักษาได้ดีเมื่อบริโภคไปจะย่อยง่ายเหลือเพียงกากเล็กน้อยในลำไส้ซึ่งอาจจะรับประทานเปล่าๆเข้าไปได้เลยหรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของหวานขนมและเครื่องดื่มชีสส่วนใหญ่มักถูกเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดหรือกรรมวิธีการผลิตอย่างมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีเดิมผลิตจากน้ำนมควายก่อนจะมีการใช้นมวัวอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีเนื้อสัมผัสนุ่มยืดได้เมื่อผ่านความร้อนชีสสวิสมีต้นกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเด่นคือมีรูพุนขนาดใหญ่ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียเชดดามีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านเชดดาประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงส้มรสชาติจะเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาการบ่มครีมชีสผลิตจากครีมหรือนมที่มีไขมันสูงจึงมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติละมุนและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยริคอตต้าหรือชีสสดของอิตาลีผลิตจากเวที่เหลือจากการทำชีสชนิดอื่นมีสีขาวเนื้อนุ่มรสชาติอ่อนหวานและมีไขมันต่ำกว่าชีสบางประเภทดัตชีสหรือชีสดัตมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกูดาและเอดัมมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมออกหวานมันและเค็มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่ม
13: ชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แคลเซียมโฟเลตและกรดอะมิโนซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายการรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันฟันผุจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดและด้วยโปรตีนกับไขมันในชีสยังช่วยให้อิ่มท้องนานลดความหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วยแม้ว่าชีสจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและอาจกระตุ้นให้เกิดสิวได้ในบางคนนอกจากนี้หากเป็นชีสที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เพื่อสุขภาพที่ดีควรรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงไขมันและโซเดียมต่ำรับประทานคู่กับผักและผลไม้รวมทั้งสลับกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครับจบบทความประจำวันเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพยุงณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

านของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข่งขันอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้ดเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

มแห้งท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

้าคิดครั้งหนึ่งใจกร่อนลงไปหนึ่งผลขนเดียวตามเกณฑ์กร่อนเท่าเส้นขนแต่นี่สุดทนหนึ่งวันพันผลแส

ทักทายกับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะก็เริ่มต้นกันด้วยสาระสุขภาพดีๆนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้ท่านผู้ฟังได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมถึงวิธีการที่จะช่วยดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังรู้จักเมล็ดแฟลกซ์ไหมคะเดี๋ยวนี้นะคะสายรักสุขภาพคงเคยได้ยินกันบ้างแล้วก็หลายๆคนคงเคยทานกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งเมล็ดแฟลกซ์นั้นเขายกให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวจิ๋วนะคะที่มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวและก็ต้องทานให้ถูกวิธีด้วยนะคะจึงจะได้ประโยชน์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของเราคือเมล็ดแฟลกซ์นะคะที่หลายๆคนเลยรู้จักกันในชื่อก็คือเมล็ดลินินนี่แหละค่ะเป็นธัญพืชเมล็ดเล็กๆนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มของซูเปอร์ฟู้ดเพราะว่าเขามีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงค่ะทั้งไฟเบอร์กรดไขมันโอเมก้า3และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะทั้งยังมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่ยังชี้ถึงประโยชน์ของเมล็ดแฟลกซ์ว่าอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมะเร็งและปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้ค่ะเมล็ดแฟลกซ์นั้นมีสารอาหารอะไรบ้างใช่ไหมคะที่กล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณแบบนั้นแบบนี้มีประโยชน์ทางโภชนาการซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะคะเทียบเมล็ดแฟลกซ์บด1ช้อนโต๊ะหรือว่าประมาณ7กรัมจะให้ไฟเบอร์แล้วก็กรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่ดีอีกทั้งยังเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอีกหลายชนิดมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็คือให้พลังงานอยู่ที่37กิโลแคลอรี่มีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไฟเบอร์ไขมันนะคะไขมันไม่อิ่มตัวแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและนอกจากนี้นะคะยังมีกรดโอเมก้า3มีวิตามิน B1 B6 โฟเลตแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและยังมีโพแทสเซียมด้วยนะคะประโยชน์ของเมล็ดแฟลกซ์นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่ามีงานวิจัยรองรับด้วยว่าเขามีประโยชน์มากมายซึ่งงานวิจัยพบว่าเมล็ดแฟลกซ์และน้ำมันแฟลกซ์นั้นอาจจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้านด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะว่ามีด้านไหนบ้างที่เมล็ดแฟลกซ์นั้นเขามีประโยชน์ช่วยส่งเสริมสุขภาพของเราสักครู่นะคะกลับมาค่ะ

มาดูประโยชน์ของเมล็ดแฟลกซ์กันนะคะเขาอุดมไปด้วยโอเมก้า3อย่างที่ได้กล่าวไปก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจค่ะเพราะเขามีกรดไขมันนะคะอัลฟาไลโนเลนิกนะคะแล้วก็เขามีการศึกษาที่พบว่า ALA นะคะอาจจะช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลในเลือดและลดการอักเสบของหลอดเลือดทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะซึ่งมีงานวิจัยรองรับในเรื่องนี้หลายชิ้นเลยด้วยกันนะคะเพราะว่าในส่วนของ ALA ที่ถ้าหากว่าผู้บริโภคนะคะบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะพอควรก็มีแนวโน้มค่ะที่จะลดความเสี่ยงนะคะต่อโรคหัวใจได้นะคะทั้งยังช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลด้วยสำหรับเมล็ดแฟกซ์เขามีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำนี่แหละค่ะซึ่งช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในร่างกายงานวิจัยเขาพบว่าการเพิ่มเมล็ดแฟกซ์ในอาหารสามารถที่จะช่วยลดระดับ LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดนะคะจึงมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะเมล็ดแฟกซ์นั้นยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงเลยนะคะเป็นแหล่งของสารอาหารลิกแนนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชที่น่าสนใจก็คือเมล็ดแฟกซ์นั้นมีลิกแนนมากกว่าพืชชนิดอื่นหลายร้อยเท่าค่ะลิกแนนมีคุณสมบัติก็คือต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนจากพืชด้วยนะคะช่วยลดการอักเสบในร่างกายการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเพียงพอนั้นจะยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังก็คือในส่วนของโรคเบาหวานชนิดที่2โรคอ้วนโรคหัวใจภาวะการอักเสบในร่างกายค่ะนอกจากอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเมล็ดแฟกซ์ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนะคะมีงานวิจัยบางส่วนเขาพบว่าสารแลกนินในเมล็ดแฟกซ์นั้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้การศึกษาเชิงสังเกตเขาพบนะคะว่าผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่รับประทานเมล็ดแฟกซ์มีแนวโน้มเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมนั้นน้อยลงในขณะเดียวกันการศึกษาในผู้ชายก็ยังพบว่าการรับประทานเมล็ดแฟกซ์ในปริมาณ30กรัมต่อวันร่วมกับอาหารไขมันต่ำประเภทอื่นนะคะอาจจะช่วยลดสารบ่งชี้ความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะการบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากว่าเมล็ดแฟกซ์นั้นมีไฟโตเอสโตรเจนนะคะซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสมดุลฮอร์โมนได้ถ้าหากว่าคุณได้รับมากจนเกินไปเมล็ดแฟกซ์ยังช่วยให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นแล้วนะคะว่าเขามีไฟเบอร์ที่สูง1ช้อนโต๊ะนั้นเขาจะให้ไฟเบอร์ประมาณ3กรัมด้วยกันไฟเบอร์ในเมล็ดแฟกซ์นั้นจะมี2ชนิดนะคะก็คือไฟเบอร์ละลายน้ำได้แล้วก็ไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำก็ดีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารนั่นคือช่วยให้ถ่ายได้ดีขึ้นนะคะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้แล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคลำไส้แปรปรวนค่ะเมล็ดแฟกซ์ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะด้วยไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำในเมล็ดแฟกซ์นั้นช่วยชะลอการย่อยอาหารผลลัพธ์ก็คือช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเพิ่มขึ้นของน้ำตาลหลังมื้ออาหารด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมล็ดแฟกซ์นั้นยังเป็นโปรตีนจากพืชคุณภาพดีค่ะก็เหมาะสำหรับทานในกลุ่มของมังสวิรัติด้วยนะคะผู้ที่ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ในงานวิจัยในสัตว์ทดลองเขาพบว่าโปรตีนจากเมล็ดแฟกซ์นั้นอาจจะช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลดระดับคอเลสเตอรอลลดการเกิดเนื้องอกมีฤทธิ์ต้านเชื้อราค่ะเมล็ดแฟกซ์ยังช่วยบำรุงเส้นผมผิวและเล็บด้วยโอเมก้า3และสารอาหารในเมล็ดแฟกซ์นะคะจะช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงลดผมแห้งเสียเสริมสุขภาพเล็บและทำให้ผิวพรรณของเรานั้นดูมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะเมล็ดแฟกซ์นั้นสามารถทานได้นะคะทานดิบก็ได้ด้วยในปริมาณที่พอเหมาะโดยทั่วไปผู้ใหญ่สามารถรับประทานวันละประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะได้อย่างปลอดภัยนะคะทั้งนี้ค่ะเมล็ดแฟกซ์นั้นสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูอาจจะทานกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะใส่ในซีเรียลหรือว่าโอ๊ตมิลก็ได้เช่นเดียวกัน
ปั่นรวมกับสมูทตี้หรือว่าเครื่องดื่มเพื่อที่จะเพิ่มไฟเบอร์และไขมันที่ดีหรือแม้แต่นำไปผสมในขนมปังคุกกี้แพนเค้กหรือจะทานกับไข่ก็ได้นะคะสำหรับสายวีแกนที่เขาชอบทานกันนอกจากนี้ค่ะยังสามารถใส่ในอาหารคาวไม่ว่าจะเป็นซุปในซอสเนื้อบดลูกชิ้นหรือแม้แต่โรยหน้าในสลัดค่ะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการนะคะรวมถึงสามารถที่จะนำไปต้มทำเจลพอกหน้าได้ด้วยนะคะโดยการบดเมล็ดก่อนทานเพื่อให้ร่างกายนั้นดูดซึมสารอาหารได้ดีและทานในปริมาณที่พอเหมาะนั่นคือประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะพร้อมๆกับการดื่มน้ำให้มากๆด้วยนะคะแม้มีประโยชน์มากมายเขาก็ยังมีโทษเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเมล็ดแฟกซ์นะคะจะทานให้ปลอดภัยก็ควรทานในปริมาณที่แนะนำอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือ 1-2 ช้อนโต๊ะแต่ถ้าหากว่าคุณทานมากเกินไปโดยเฉพาะคุณดื่มน้ำน้อยด้วยอาจจะเกิดโทษนั่นคืออาจจะเกิดอาการแพ้แม้ว่าพบได้น้อยแต่ก็มีคนที่มีอาการแพ้เช่นเดียวกันนะคะเช่นมีอาการคันบวมลมพิษและก็อาจจะเกิดการอักเสบได้ถ้าหากว่าคุณทานมากเกินไปหรือทานเมล็ดแฟกซ์ที่เก็บไม่ดีนะคะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายแทนนอกจากนี้อาจจะกระทบต่อฮอร์โมนค่ะที่มีฤทธิ์คล้ายกับเอสโตรเจนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมคะอาจจะทำให้รอบเดือนคลาดเคลื่อนหรือไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของถุงน้ำในรังไข่อันตรายต่อคุณแม่แล้วก็เด็กนะคะในส่วนของสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรควรเลี่ยงเพราะว่าส่งผลต่อระดับฮอร์โมนเพราะมีสารไฟโตเอสโตรเจนอย่างที่ได้กล่าวไปด้วยปัญหาทางเดินอาหารก็เช่นเดียวกันค่ะทานปุ๊บปั๊บในปริมาณมากก็อาจจะทำให้เกิดท้องเสียปวดท้องหรือว่าท้องอืดได้ด้วยเช่นเดียวกันลำไส้อุดตันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าทานแบบผงแห้งๆโดยที่ไม่ดื่มน้ำตามตัวไฟเบอร์จะไปจับตัวกันเป็นก้อนในลำไส้นะคะแล้วก็อาจจะไปตีกับยาประจำตัวที่คุณทานอยู่ได้ไฟเบอร์ที่หนืดๆนี่แหละค่ะจะไปขวางการดูดซึมของยาโดยเฉพาะยาลดน้ำตาลในเลือดอย่างเช่นผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เลือดแข็งตัวช้าและผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในการทานเมล็ดแฟกซ์แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายก็ตามแต่ก็อาจจะส่งผลเสียได้ถ้าหากว่าเราทานไม่ถูกต้องหรือเราอาจจะเป็นคนที่แพ้เมล็ดแฟกซ์ก็ได้นะคะในส่วนตรงนี้แล้วก็ควรทานให้ในปริมาณที่พอเหมาะด้วยก็คือ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะฝากไว้สำหรับใครที่สนใจอยากจะทานเมล็ดแฟกซ์เพื่อที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ

ค่ะมาพูดการเกี่ยวกับเรื่องของอีสุกอีใสนะคะหลายคนคงสงสัยให้ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ใช่ไหมคะอีสุกอีใสนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเคยเป็นแล้วหายแล้วแล้วเป็นอีกได้หรือไม่นะคะอีสุกอีใสนี้จริงๆไม่ใช่โรคใหม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้จักกันมานานแล้วแล้วก็แต่ว่ามีคนอาจจะสงสัยค่ะว่าถ้าหากว่าเราเคยเป็นอีสุกอีใสเคยเป็นแล้วหายไปแล้วกลับมาเป็นได้อีกหรือไม่นะคะโรคอีสุกอีใสโดยทั่วไปแล้วนะคะมักไม่กลับมาเป็นซ้ำได้อีกซึ่งหากว่าติดเชื้อแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นตลอดชีวิตค่ะแต่ก็ยังพบนะคะว่าในคนที่มีภูมิต้านทานปกติสามารถที่จะเป็นโรคอีสุกอีใสครั้งที่2ได้แต่อาการมักไม่รุนแรงค่ะและไม่ค่อยเกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะซึ่งจะแตกต่างจากผู้ที่มีโรคประจำตัวที่จะต้องกินยากดภูมิหรือว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่สามารถเป็นซ้ำได้บ่อยกว่าค่ะโรคอีสุกอีใสเป็นโรคไข้ออกผื่นอย่างที่เรารู้จักนะคะจะมีอาการไข้มีผื่นตุ่มน้ำใสขึ้นที่บริเวณผิวหนังของเราทั่วร่างกายเลยมักพบที่ลำตัวแล้วก็ใบหน้ามากกว่านะคะบริเวณแขนหรือว่าขานั่นเองบางรายก็อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและระบบอื่นๆร่วมด้วยพบได้บ่อยก็คือในกลุ่มของเด็กบางครั้งอาจจะพบภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะสาเหตุของโรคนี้นะคะก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดงูสวัดนั่นเองค่ะฉะนั้นอีสุกอีใสจะเกี่ยวข้องกับงูสวัดด้วยนะคะแต่ว่าไว้โอกาสหน้าที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาดูของอาการของโรคอีสุกอีใสกันก่อนนะคะแน่นอนว่าจะมีอาการไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคล้ายๆกับไข้หวัดนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีผื่นตุ่มน้ำใสขึ้นที่บริเวณผิวหนังไข้จะสูงหรือว่าน้อยและตุ่มจะมีจำนวนมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอายุนะคะเด็กก็จะมีเพียงไข้ต่ำจะมีเพียงแค่ไข้ต่ำๆจะมีตุ่มจำนวนน้อยในขณะที่เด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่มักจะมีไข้สูงและมีตุ่มจำนวนมากค่ะลักษณะของผื่นนะคะก็จะมีลักษณะเฉพาะผื่นจะเริ่มจากตุ่มแดงก่อนแล้วก็กลายเป็นตุ่มใสและแตกออกเป็นสะเก็ดเมื่อผื่นขึ้นแล้ว 2-3 วันจะเห็นตุ่มหลายชนิดในเวลาเดียวกันค่ะโรคอีสุกอีใสสามารถที่จะแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้ง่ายมากนะคะเพราะว่าเชื้ออยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานและผู้ป่วยอีสุกอีใสสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นได้หลายวันตั้งแต่ 1-2 วันก่อนมีไข้และมีผื่นไปจนถึงเมื่อตุ่มสุดท้ายตกสะเก็ดหรือประมาณ7วันหลังจากผู้ป่วยเริ่มมีอาการด้วยนะคะอันตรายของโรคนี้นั้นมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปช่วงต้นก็คือในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ผื่นจะขึ้นตามลำตัวและใบหน้ามากกว่าแขนและขาอย่างที่ได้กล่าวไปเด็กที่ป่วยเป็นอีสุกอีใสก็จะมีอาการที่ไม่รุนแรงค่ะและจะพบภาวะแทรกซ้อนทางปอดและสมองได้น้อยกว่าผู้ป่วยที่เป็นเด็กโตอายุมากกว่าหรือว่าเท่ากับ13ปีและผู้ใหญ่แต่พบการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้บ่อยนะคะทำให้เกิดแผลเป็นที่ผิวหนังและอาจจะถึงขั้นทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาภาวะแทรกซ้อนของโรคนี้นะคะมักจะพบในทารกแรกเกิดผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยแล้วก็รุนแรงที่สุดนั่นคือการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังค่ะการติดเชื้อในกระแสเลือดภาวะเกล็ดเลือดต่ำปอดอักเสบสมองอักเสบเป็นต้นซึ่งทั้งนี้นะคะแต่ละอย่างที่จะเป็นก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยนะคะซึ่งสภาพร่างกายแต่ละคนอย่างที่ได้กล่าวไปว่าจะไม่เหมือนกันโรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่หายได้เองนะคะอาจจะมีเพียงแค่ไข้ไม่กี่วันส่วนตุ่มจะตกสะเก็ดแล้วก็ค่อยๆหายไปเอง 1-3 สัปดาห์ทีนี้ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอีสุกอีใสก็คือควรพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้มากๆถ้ามีไข้สูงใช้ยาเพื่อลดไข้ไม่ควรทานยาแอสไพรินนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการทางสมองและตับถึงขั้นเสียชีวิตได้ควรอาบน้ำแล้วก็ใช้สบู่ฟอกผิวหนังให้สะอาดควรตัดเล็บให้สั้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการแกะเกาเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อค่ะในรายที่มีอาการคันมากๆก็อาจจะใช้ยาแก้คันช่วยลดอาการคันที่เกิดขึ้นนะคะ
การป้องกันโรคอีสุกอีใสเป็นเรื่องยากค่ะเพราะผู้ป่วยสามารถที่จะแพร่เชื้อไวรัสอีสุกอีใสให้ผู้อื่นได้ตั้งแต่ช่วงออกอาการไข้ที่ได้กล่าวไปนะคะไปจนถึงช่วงที่แผลแห้งตกสะเก็ดดังนั้นทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คือถ้าบุตรหลานป่วยด้วยอีสุกอีใสงดไปโรงเรียนค่ะป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อให้คนอื่นนะคะและการฉีดวัคซีนอีสุกอีใสซึ่งก็เป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็กที่มีอายุ1ปีขึ้นไปค่ะแม้ว่าวัคซีนสามารถป้องกันโรคได้ผลกว่าร้อยละ 94-99 แต่ผู้ที่ฉีดแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นโรคได้แต่อาการจะไม่รุนแรงค่ะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ1ปีขึ้นไปนะคะและกระตุ้นอีกเข็มเมื่ออายุ2-4 ปีค่ะโดยในเด็กอายุน้อยกว่า12ปีเข็ม2นั้นฉีดห่างกันอย่างน้อย3เดือนนะคะถ้าอายุเกิน13ปีขึ้นไปแนะนำให้ฉีด2เข็มห่างกันอย่างน้อย1เดือนค่ะนะคะถ้าหากว่าบุตรหลานของท่านเป็นย้ำกันอีกครั้งควรงดไปโรงเรียนให้อยู่บ้านนะคะเพื่อที่จะไม่แพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นค่ะเพราะว่าการแพร่เชื้ออีสุกอีใสเป็นได้ตั้งแต่เริ่มมีไข้จนถึงแผลนั้นตกสะเก็ดเลยนะคะฉะนั้นเขาจะมีระยะเวลาในการแพร่เชื้อนั้นยาวนานเหลือเกินนะคะที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงต้นของรายการด้วยแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของพฤติกรรมของเด็กไทยที่เสี่ยงต่อโรคอ้วนค่ะทั้งนี้นะคะพฤติกรรมที่ทำให้เด็กนั้นเสี่ยงต่อโรคอ้วนนั้นมีอะไรบ้างเป็นข้อมูลจากทางสสส.มาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะประการแรกคือเด็กที่ติดหวานทานจุบจิบนี่แหละค่ะด้วยพฤติกรรมการบริโภคในส่วนของเครื่องดื่มที่มีรสหวานขนมกรุบกรอบอาหารที่มีไขมันสูงนะคะเกินความจำเป็นของร่างกายนั่นคือทานมากจนเกินไปก็จะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของโรคอ้วนนะคะประการต่อมาคือพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะจริงๆไม่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเด็กในวัยเรียนวัยรุ่นที่ใช้เวลานั่งนั่งนอนที่กล่าวนี้คือไม่รวมเวลาที่นอนหลับนะคะคือใช้เวลาสูงถึง 13-14 ชั่วโมงต่อวันทำให้ระบบการเผาผลาญนั้นทำงานได้ไม่เต็มที่ค่ะแน่นอนว่าพฤติกรรมนี้ส่งผลทำให้เสี่ยงต่อโรคอ้วนเช่นเดียวกันพฤติกรรมติดจอมากกว่าขยับตัวนะคะโดยเด็กๆนั้นใช้เวลาหน้าจอเกิน2ชั่วโมงต่อวันเชื่อว่าเด็กแต่ละคนเกิน2ชั่วโมงต่อวันแน่นอนเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการทานจุบจิบขณะดูหน้าจอแล้วก็ส่งผลทำให้มีกิจกรรมทางกายนั้นลดลงค่ะต่อมาคือพฤติกรรมนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอเด็กสมัยนี้นอนดึกมากนะคะนอนดึกมากจริงๆเด็กสมัยก่อนเราจะอย่างตัวเองใช่ไหมคะเวลาคุณแม่ให้นอนก็คือจะไม่เกิน2ทุ่มใช่ไหมคะก็จะโดนไล่ให้ไปนอนแล้วใช่ไหมคะแต่เด็กเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าบางคนตีหนึ่งตีสองบางคนโต้รุ่งเลยก็มีนะคะพฤติกรรมการนอนดึกนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยราคาส่งผลต่อฮอร์โมนในการควบคุมความหิวและความอิ่มทำให้เด็กนั้นมีแนวโน้มค่ะที่จะทานอาหารที่มีพลังงานสูงๆนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง4พฤติกรรมอย่างที่ได้กล่าวมาก็คือติดหวานทานจุบจิบพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งพฤติกรรมติดจอมากกว่าขยับตัวและพฤติกรรมการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอเหล่านี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นแทนด้วยการกินเป็นเล่นพอนอนดีนะคะวัยเรียนวัยรุ่นไทยห่างไกลจากโรคอ้วนซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่นำพาไปสู่โรคNCDS นะคะในวันข้างหน้าได้ฉะนั้นนะคะเราจะมาเติบโตแบบสูงดีสมส่วนไปด้วยกันก็เป็นคำแนะนำจากทางสสส.นี่แหละค่ะแนะนำให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ดูแลบุตรหลานของท่านนะคะดูพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ถ้าหากว่าบุตรหลานของท่านมีพฤติกรรมในการติดหวานทานจุบจิบพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือนั่งอยู่กับที่
นั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับที่นะคะไม่รวมเวลานอนหลับอยู่แบบนั้นนะคะโดยที่ไม่ลุกไปทำอะไรเลยนะคะแล้วก็ติดจอมากกว่าการขยับตัวรวมถึงการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอถ้าหากว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุตรหลานของท่านใหม่นะคะให้เป็นกินเป็นเล่นพอนอนดีนะคะก็จะห่างไกลจากโรคอ้วนได้อย่างที่ได้กล่าวไปว่าโรคอ้วนนั้นเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่นำไปสู่โรค NCDS นะคะก็คือโรคไม่โรคประจำขออภัยค่ะก็คือยกตัวอย่างเช่นในส่วนของโรคเบาหวานนะคะฉะนั้นนะคะเพื่ออนาคตที่มีสุขภาพที่ดีสสส.ก็บอกว่าเราจะสูงดีสมส่วนไปด้วยกันด้วยการลดพฤติกรรมอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้ด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เน้นย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป
4: ็
3: น
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2569เน้นย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบัญชีบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันจะให้คำมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการดำเนินงานไปอย่างใดและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีของผู้ถูกถอนรายชื่อออกไปหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแต่หากต้องการโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้เช่นกันโดยย้ำว่าการดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแบบไม่ละเว้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมเสนอแนวทางเพิกถอนและจัดลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นใหม่ให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบ
8: นายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเปิดเผยก่อนการประชุมกสทถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าวันนี้จะเป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ หลังจากที่มีการลงนามในประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมเพื่อเตรียมจัดทำบัญชีขึ้นใหม่โดยถอดรายชื่อผู้ที่กระทำทุจริตออกทั้งหมดสำหรับขั้นตอนการดำเนินงานจะมีการสรุปและรายงานตัวเลขผู้ที่ทุจริตที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือตกทั้งภาคกและภาคขอและกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนโดยหลังจากกสทสรุปแล้วจะส่งเรื่องให้แต่ละจังหวัดดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ทุจริตและรายงานตัวเลขกลับมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลมาเรียงคะแนนและจัดลำดับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่อย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามมติและแนวทางทั้งหมดจากการประชุมกสทในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนการกลั่นกรองในเบื้องต้นซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นทางการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 บริเวณเกาะซารังกานีทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ห่างจากเกาะซารังกานีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ32กิโลเมตรเมื่อเวลาประมาณ 12:14 นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปราว62กิโลเมตรอย่างไรก็ตามยังไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิรวมทั้งไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความเสียหายเพิ่มเติมด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นของเกาะซารังกานีกล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกำลังรวมตัวเพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปลอดภัยดีทั้งนี้ฟิลิปปินส์มักเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นแนวที่มีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกตั้งแต่ญี่ปุ่นผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การไทยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่ไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับจรัสกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพุธที่5สิงหาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนะครับเรื่องของกิจกรรมนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงแรกนี่นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนอย่างต่างๆนะครับไปติดตามเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งก็จะมีการคาดหมายในเรื่องของสภาวะอากาศในวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันที่8สิงหาคม2569นี่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งในช่วงของวันที่6-8สิงหาคม2569ภาคเหนือก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแห่งนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยวันที่6สิงหาคม2569ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็จังหวัดตากวันที่7-8 สิงหาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับในส่วนของพื้นที่ของต่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานนะครับเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในช่วงของวันที่6-8 สิงหาคม2569โดยได้มีการกำชับให้เฝ้าระวังและก็เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายรัฐพลนราดีสอนได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางจังหวัดได้มีการติดตามข้อมูลสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็พบว่าในช่วงของวันที่6-8 สิงหาคมภาคเหนือนะครับก็มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจึงได้มีการสั่งการด่วนนะครับไปยังในอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คือมีการเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องและก็รายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และก็แจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและก็อุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้มีการกำชับพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กผู้พิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์ภัยนะครับมีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับบอกว่าจะเป็นน้ำตกถ้ำและก็พื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือว่าเชิงเขาหากประเมินสถานการณ์แล้วนะครับมีความเสี่ยงเกิดอันตรายก็ขอให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนแล้วก็พิจารณาในการปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยก็สามารถที่จะติดต่อแจ้งเหตุนะครับแล้วก็ขอรับการช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของฝนตกหนักและหนักมากนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสถานการณ์นะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่6ถึง8สิงหาคม2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันมาเฮานะครับ

0: ่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวTPEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ฟังฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผลผลิตลำไยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของผลผลิตลำไยในปี2569นี่นะครับก็ได้มีการเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อที่จะรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจับมือกับ3หน่วยงานหลักในการเดินหน้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไยที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดและก็ยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่5/2569โดยมีนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรอำเภอทั้ง25อำเภอโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการรายงานเรื่องของสถานการณ์การผลิตลำไยของจังหวัดนะครับโดยได้มีการคาดการณ์นะครับว่าผลผลิตรวมประมาณ 357,456 ตันแบ่งเป็นลำไยนอกฤดู 158,433 ตันและลำไยในฤดู 199,000 ตันพื้นที่ผลิตสำคัญนะครับได้แก่อำเภอฝางเจียงดาวจบตองและชัยปราการซึ่งผลผลิตก็จะออกสู่ตลาดนักที่สุดในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะครับทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีโครงการนะครับในการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลและก็ฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ก็ได้มีการดำเนินการนะครับส่งเสริมเกษตรกรในการตัดแต่งทรงพุ่มการตัดจ่อและการจัดการสวนลำไยเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานนะครับในการรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับในส่วนของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการรายงานนะครับว่าในปี2569ประเทศไทยนะครับก็มีผลผลิตลำไยรวมผลผลิตทั้งประเทศประมาณ 1.4 ล้านตันผลผลิตของจังหวัดเชียงใหม่นักที่สุดตามด้วยลำพูนตลาดส่งออกได้แก่จีนเวียดนามปัจจุบันนะครับก็มีการกระจายลำไยผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์โดยได้มีการสนับสนุนกรองแก่เกษตรกรจำหน่ายออนไลน์ใช้ได้ถึงเมษายน2570นะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือต้องใส่ผลไม้เท่าอันโดยบ่มเสียค่าใช้จ่ายผ่านไปรษณีย์ไทยในการส่งขนาดบรรจุ10กิโลกรัมจำนวน 4,000 ใบช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกรมูลค่า 880,000 บาทและยังได้มีการสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและก็คัดกรองคุณภาพลำไยสดช่อเพื่อกระจายนอกแหล่งผลิตซึ่งก็เป้าหมายนะครับก็มี 5,000 ตันเมื่อราคาต่ำกว่า 26.22 บาทต่อกิโลกรัมนะครับนอกจากนี้นะครับทางธกส.นะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน10กลุ่มส่วนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเตรียมแผนในการรวบรวมผลผลิตจำนวน 4,345 ตันและก็สนับสนุนแรงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำห้องเย็นตะกร้าบรรจุผลผลิตและมาตรการสนับสนุนอื่นๆนะครับเพื่อที่จะช่วยบริหารจัดการผลผลิตลำไยในช่วงของฤดูการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของผลผลิตลำไยนะครับโดยทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆนะครับในการเดินหน้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไยที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตือแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเมื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบัได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วโลกชิงชัยบนเส้นทางมาตรฐานโลกแห่งเดียวในภาคเหนือ25ตุลาคม2569นี้จังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ภายใต้แนวคิด Power Your Run ที่กฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในวันที่25ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานซึ่งเป็นสนามฮาฟมาราธอนแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรีฑาโลกหรือ World Athletic ระดับ Road Race Label การแข่งขันในเตือนนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย3ระยะได้แก่ฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรโดยนักวิ่งจะได้สัมผัสเส้นทางที่โดดเด่นของอำเภอแม่เมาะทางบริเวณโรงไฟฟ้าเหมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำและภูเขาหินบุญอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่มีทัศนียภาพสวยงามและแตกต่างจากสนามวิ่งทั่วไปนอกจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วนะครับแม่เมาะฮาฟมาราธอนยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดลำปางช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการเดินทางของนักกีฬาครอบครัวและนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่ภาคร้านอาหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นอีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ในส่วนของข่าวสารกิจกรรมนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของโอกาสสำคัญของคนเหนือนะครับที่มีใจฮักเสียงเพลงมาถึงแล้วนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคเหนือก็ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อพื้นบ้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหัวข้อจิตของตัวจิตของเปิ้นจิตของมูเฮาเลือกประกวดได้ทั้งประเภทเพลงคำเมืองเพลงซอรวมสมัยบ่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนอายุบ่เกิน18ปีหรือประชาชนทั่วไปจะมาเดียวหรือว่ามาเป็นทีมบ่เกิน5คนนะครับก็มีสิทธิ์ในการชิงรางวัลรวม 100,000 บาทโดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทหับไป 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3สิงหาคม2569และก็ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่1กันยายนติดตามรายละเอียดและก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0972902632มาร่วมสืบสานคุณค่าและก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: จนแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนคลี่คลายเรื่องนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่ายังไม่รับรายงานรายละเอียดแต่กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดหาระบบดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนส่วนกรณีมีข้อสังเกตว่าการเผยแพร่ข้อมูลมุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้มองไปที่จุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้ขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้จะรั่วไหลไม่ได้เนื่องจากเป็นการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญอาจเป็นประหลัดสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยทราบตัวผู้ใช้งานที่ดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบแล้วพบเบาะแสอาจเชื่อมโยงการเมืองยืนยันสั่งปิดระบบแก้ไขปัญหาทันทีไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลออกจากระบบว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่การแฮกระบบแต่เป็นการเข้าใช้งาน2บัญชีจากหมายเลข IP หรือ IP address เดียวกันและสถานที่เดียวกันขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและยืนยันว่าได้ปิดระบบในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจจะไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจากพฤติกรรมที่ตรวจพบถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องรอการพิสูจน์และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุที่ยิงตำรวจตากใบถูกวิสามันแล้วจำนวน2รายระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับกุมตามกฎหมาย
7: จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ระหว่างการเข้าปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายทราบชื่อคือนายอับดุลมูคลิสและนายสมานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2กระบอกจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ก่อนจะหลบหนีไปกบดานในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งนี้สำหรับผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำความผิดทั้งการนำพาหลบหนีซ่อนเร้นให้ที่พักพิงหรือจัดหาเสบียงอาหารอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื่อฮะ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: มแห้งท่วมใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หือ

0: ำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
0: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายขออนุญาตเข้ารายการช้านิดนึงนะคะคุณผู้ฟังแต่ขอคิดถึงกันเช่นเคยค่ะหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้มีฝนตกลงมาหลายพื้นที่นะคะอย่างที่ได้แจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวานว่า 4-8 สิงหาคม 2569 เป็นช่วงที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ริมน้ำนะคะเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเนาะไม่ว่าจะเป็นน้ำจากแม่แตงน้ำจากเชียงดาวน้ำจากฝางนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำสายหลักแม่น้ำสายรองต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะต้องติดตามข้อมูลสถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีค่ะท่านใดที่ตามรับฟังกันเป็นประจำกับรายการคุยสบายยามบ่ายก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไม้ได้เช่นเคย0532767993ค่ะอยากฟังเพลงอะไรวันนี้เป็นเพลงวันนี้เป็นวันอะไรลืมวันกันแล้วคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธอยู่เนาะวันนี้วันพุธค่ะวันพุธยังคงเป็นเพลงสตริงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธเนาะลืมวันลืมคืนทำงานจนลืมวันไปแล้วคุณผู้ฟังค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เพลงสตริงอีกสักหนึ่งวันค่ะวันพรุ่งนี้แทนที่จะเป็นคิวเพลงลูกทุ่งแต่ว่าประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนว่าเราจะมีศิลปินนะคะโฟนอินเข้ามาโปรโมทเพลงจะเป็นวงไหนจะเป็นใครจะเป็นเพลงอะไรพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะพาไปสัมผัสกับบทเพลงใหม่ๆเพื่อคุยกับศิลปินที่มาโปรโมทในรายการกันด้วยช่วงเวลาประมาณ 15:15 ค่ะแต่สำหรับวันนี้ใครอยากจะฟังเพลงอะไรทักทายกันเข้ามาได้0532767993นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆที่น้องแอนเจนค่ะเรียงไว้ให้พี่แจงเรียงไว้รอนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวทเชียงใหม่กับรายการคุยสบายยามบ่ายไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะก็ทักทายกันเข้ามาบอกว่าฝนตกนะคะจะเป็นทางสันทรายแม่อายค่ะก็ส่งข้อมูลกันเข้ามานะคะด้วยความเป็นห่วงใยค่ะด้วยความห่วงใยนะคุณผู้ฟังเนาะในช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าพลาดข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์นะคะช่วงก่อนค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของรับจ้างเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์มันเป็นยังไงนะพ่อทิพย์แม่ทิพย์ก็คือไม่ใช่พ่อจริงไม่ใช่แม่จริงเหมือนความสัมพันธ์แบบโสดทิพย์แบบนี้ค่ะอันนี้มาพูดคุยกันในรายการเพราะว่ามันเป็นศัพท์ใหม่อันนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าเป็นศัพท์ใหม่ของวัยรุ่นศัพท์ใหม่ของข่าวศัพท์ใหม่ของพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่ทำผิดกฎหมายอันนี้เป็นในกรณีที่ทำผิดกฎหมายนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์อย่างล่าสุดค่ะที่อำเภอชัยปราการหนุ่มไทยวัย22รับจ้างเป็นพ่อทิพย์ก็คือใส่ชื่อเนี่ยค่ะเป็นพ่อตั้งแต่ฝากครรภ์ก่อนมาทำเรื่องแจ้งเกิดก็ให้ได้สัญชาติไทยที่อำเภอชัยปราการเจ้าที่ก็จับกุมดำเนินคดีแล้วนะคะโดยได้มีการลงพื้นที่เนาะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของการแจ้งเกิดตอนนี้ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ต้องเข้มงวดกันมากขึ้นในเรื่องของการแจ้งเกิดเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นพ่อจริงแม่จริงไหมหรือเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะทั้งนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าถ้าในกรณีของต่างด้าวไม่ได้มีสามีหรือภรรยาจริงๆที่เป็นคนไทยนะคะก็จะเกิดช่องทางที่รับจ้างเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์มันคนละเรื่องกับพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมที่ขอรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายอันนี้คนละเรื่องกันเลยนะคุณผู้ฟังนะแต่ถ้าเป็นกรณีของพ่อทิพย์แม่ทิพย์เนี่ยอันนี้คือผิดกฎหมายจริงๆถึงแม้จะได้ค่าตอบแทนที่ตกลงกันและเป็นที่พึงพอใจหรือค่อนข้างสูงแต่มันผิดกฎหมายแต่มันผิดกฎหมายนะคะการรับจ้างเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์แจ้งเกิดเท็จอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่ต้องถูกดำเนินคดีถูกจับกุมอยู่ๆก็กลายเป็นผู้ต้องหาอยู่ๆก็ไปอยู่ในคุกก็ไม่คุ้มค่ะเออจริงนะคะแล้วเนื่องด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะร้านทองคดีแบบชิงร้านทองปล้นทองลักเล็กขโมยน้อยส่วนมากก็ขโมยไปไม่น้อยอ่ะคนขโมยก็ค่อนข้างเยอะขโมยทีเขาก็ต้องเอาให้คุ้มนะคุณผู้ฟังเนาะแต่ก็ไม่รอดแต่ก็ไม่รอดนะคะดังนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังใส่ทองเส้นใหญ่ๆระวังให้ดีมันก็เป็นเป้าสายตาของนักโจรกรรมโจรต่างๆนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึง เรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดปลอดภัยให้กับร้านทองหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะที่มีการจำหน่ายที่มีของมูลค่าสูงต้องเพิ่มความรัดกุมมากยิ่งขึ้นก็มาแจ้งเตือนภัยค่ะขับขี่ยวดยานพาหนะไปไหนคนเดียวก็ไม่ควรจะใส่ทองทั้งตัวนะคะเพราะว่ามูลค่าทองก็ค่อนข้างสูงราคาทองก็สูงขึ้นเนาะราคาทองก็สูงขึ้นด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยจะเดินทางไปไหนคนเดียวต้องระมัดระวังนะคะเอาเป็นว่าในช่วงนี้มาคุยกับน้องแอนเจบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาให้กำลังใจน้องแอนเจบอกว่าอ่านข่าวให้คะแนนเต็ม10เลยค่ะคุณผู้ฟังฟังจากลำพูนโทรเข้ามาทางหลังไมค์บอกว่าน้องแอนเจอ่านแล้วจังหวะดีมากๆน้ำเสียงน่าฟังวันนี้น้องแอนเจมีข้อมูลข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ฟังไปรับฟังกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดข่าวที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยเจอค่ะเกี่ยวกับSMS ปลอมเกี่ยวกับลิงก์ที่ส่งมาในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะหลายคนนะคะอาจเคยได้รับข้อความ SMS จากเบอร์แปลกๆค่ะที่อ้างว่าอาจจะเป็นธนาคารหรือว่าบริษัทขนส่งหรือหน่วยงานของรัฐนะคะพร้อมแนบลิงก์ให้กดยืนยันข้อมูลรับพัสดุหรือรับสิทธิต่างๆนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าข้อความเหล่านี้นะคะอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพค่ะที่ต้องการหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านหรือรหัสOTP เพื่อนำข้อมูลพวกนี้ค่ะไปขโมยเงินในบัญชีของเราได้นะคะด้านหน่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะจึงแนะนำว่าหากได้รับ SMS ที่มีลิงก์แนบมาอย่าเพิ่งรีบกดนะคะควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานนั้นโดยผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทางการและไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญให้บุคคลอื่นเด็ดขาดค่ะ พียงตั้งสติและตรวจสอบให้รอบคอบก่อนคลิกนะคะก็ช่วยให้เราเนี่ยป้องกันความเสียหายได้นะคะเพราะทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพไม่ได้หลอกกันแค่ทางโทรศัพท์นะคะแต่ SMS เพียงข้อความเดียวก็ทำให้สูญเสียเงินได้เช่นกันค่ะ
0: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่นำมาแจ้งข่าวกับคุณผู้ฟังนะคะในรูปแบบที่เราก็ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเอ๊ะต้องเป็นคนขี้สงสัยไว้ก่อนนะคะถ้าเราเป็นคนขี้สงสัยไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อได้ยากก็นำมาแจ้งเตือนกันค่ะมี2เพลงที่แนะนำกันเข้ามานาฬิกาทรายและเมื่อถูกค้นพบเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟัง

้องรอคุณอยู่แน่นอนสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชม

คุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกเสียงที่ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะแล้วก็แนะนำเพลงกันเข้ามาหลากหลายผลงานเพลงค่ะตอนนี้ค้างไว้อยู่2ผลงานเพลงด้วยกันน่าจะเปิดทันนะคะกับเพลงกันและกันแล้วก็เพลงหม้อหุงข้าวสำหรับวันพรุ่งนี้เน้นย้ำค่ะว่าจะมีศิลปินนะคะมาร่วมพูดคุยกันในรายการจะเป็นใครและจะเป็นเพลงอะไรที่จะมาเปิดตัวแนะนำเพลงใหม่ๆกันก็ติดตามรับฟังกันได้วันพรุ่งนี้15:15 นกับรายการคุยสบายยามบ่ายดีเจแจงอลิสาเปียงตั้งค่ะวันนี้ดีเจแจงกับน้องแอนเจนต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกับเพลงเพราะๆอีก2ผลงานเพลงกันและกันและหม้อหุงข้าวพร้อมที่จะไปฟังกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในรายการฝากติดตามรับฟังทุกๆรายการของสวทเชียงใหม่เป็นกำลังใจให้กับทีมดีเจผู้จัดรายการของสวทเชียงใหม่กันทุกๆชั่วโมงนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามขับไล่หรือรื้อถอน
6: นางสาวรัชดาธนานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการในที่ประชุมครม.รวม3ประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการดำเนินงานให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้คทช.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องระบุขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมาฉบับปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นระบบมากขึ้น สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์สอท.4บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ th2.vip กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก
8: พลตำรวจตรีกรีตัดบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์นำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนายอุ้ยกู่หมีอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ ts2.vip พร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและรายละเอียดโปรโมชั่นเว็บพนันออนไลน์รวมหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างทำงานเป็นแอดมินได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาททำมานานกว่า5เดือนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น. ถึง17:00 น.

ต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วค่ะ

0: ในส่วนของจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านด้วยโอ้โหดังนั้นตอนนี้นะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีฝนตกปล่อยๆค่ะนะคะแล้วไม่ทราบว่าพื้นที่ไหนมีฝนตกหนักอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะเขียนบอกเล่านะคะในเรื่องของสภาพอากาศนะคะในแต่ละพื้นที่ผ่านเพจสทเชียงใหม่ PRD นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้เดินทางด้วยความปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกนะคะทุกวันเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบนะคะว่าถ้าเกิดว่าฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ระวังอันตรายนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็มีฝนตกสะสมด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะในทุกๆเรื่องท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยที่หมายเลขนะคะ191นะคะโทรแจ้งสายด่วน191ได้เลยนะคะตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะก็พร้อมให้บริการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าสถานีตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5นะคะครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเรามีสถานีทั้งหมดเนี่ย159แห่งนะคะเราต้องบอกว่าทุกแห่งเรามีทั้งชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะมีชุดจิตอาสาภัยพิบัติด้วยนะคะพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ในวันนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกของรายการเลยนะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะยินดีต้อนรับท่านนายกนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้กับเป้าครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับผมพิชัยเลิศพงศ์ดีสอนนายกอบจ.เชียงใหม่ครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะท่านนายกไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่ท่านนายกก็อยากให้เกียรติโทรศัพท์มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้นะคะ
1: ครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกระบี่ครับกระบี
0: ่โอ้โห
1: มารับรางวัลจากสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับ
0: ค่ะ
1: และมีการประชุมทางวิชาการของการแพทย์ฉุกเฉิน1669ครับที่จังหวัดกระบี่เขามีการประชุมประจำปีทั่วประเทศมาประชุมที่กระบี่ระหว่างวันนี้นะครับวันที่5ถึงวันที่7สิงหาคมนะครับที่จังหวัดกระบี่ก็มีมาทั่วประเทศนะครับการแพทย์ฉุกเฉินครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มารับธงปีหน้าอบจ.เชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับนานาชาติระดับชาตินะครับในช่วงต้นเดือนมกราปี2570นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีทั่วประเทศนะครับอบจ.ท้องถิ่นทั่วประเทศแล้วก็สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินก็จะมาประชุมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีคนเข้ามาร่วมประชุมเยอะครับหลายพันคนนะครับจะได้มีโอกาสให้คนมาที่เชียงใหม่ช่วงนั้นอบจ.เชียงใหม่จัดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามพอดีครับตอนนั้นนะครับช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนมกราดึงให้คนมาแอลเชียงใหม่ตั้งแต่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะก็คือต้องบอกว่าก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกพิชัยด้วยท่านพิชัยบอกว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะในการประชุมในครั้งนี
1: ้ครับ
0: เอา
1: เชียงใหม่ได้โล่รางวัลนะครับเป็นการจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินก็ได้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในเรื่อง1669ที่เขามอบโล่ให้นะครับ
0: สุดยอดมากมากเลยนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกนะคะท่านนายกพิชัยด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นท่านนายกบอกว่าเนี่ยนายต้นเดือนนะคะก็คือต้นปีนะคะเดือนมกราคม2570ที่จะถึงนี้ทางอบจ.เชียงใหม่ก็จะเป็นหน่วยที่จะ
1: เป็น
0: เจ้าภาพการประชุมด้วย
1: ครับเจ้าภาพการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินระดับประเทศนะครับมีทั่วประเทศจะเข้าไปประชุมที่เชียงใหม่3วันครับวันที่6 7 8มกราคมนะครับมีการจองสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเตรียมงบประมาณเตรียมการ

0: สำหรับวันนี้มาดูงานนะครับมาดูงานที่จังหวัดกระบี
1: ่ค่ะโอ้โหนะคะดังนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะทั้งในเรื่องของการรับรางวัลนะคะแล้วก็ในส่วนของต้นปี70นะคะที่ชาวเชียงใหม่ก็จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะว่ามาทั่วประเทศเลยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะท่านนายกขาคราวนี้ตอนนี้ที่พี่น้องประชาชนนะคะให้ความสนใจมากๆเลยก็คือในเรื่องของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลค่ะอยากให้ท่านนายกนะคะบอกเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับการแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกนะครับก็มีที่มาที่ไปคือในปี2566นะครับอบจ.เชียงใหม่เคยจัดครั้งหนึ่งนะครับโดยร่วมกับทางสมาคมวอลเลย์บอลจัดที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับจัดที่ยิมหนึ่งนะครับในตอนนั้นน่ะก็มีพี่น้องคนเชียงใหม่แฟนเลิฟฟอนวอลเลย์บอลนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีคนเข้าชมเต็มทั้ง3วันนะครับในปี2566แล้วต่อมาผมก็ได้ประสานให้ขอให้ทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการจัดอีกครั้งหนึ่งก็คือจัดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับรอบคัดเลือกโดยจัดที่เชียงใหม่ในปีที่แล้วนะครับปี2018ก็ประสบความสำเร็จตอนนั้นจัดที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่นะครับแล้วก็สนามมีความกว้างขวางนะครับแล้วก็ในหลังจากที่จัดแล้วนะครับผมก็ได้ประสานขอทางสมาคมวอลเลย์บอลนะครับขอจัดนะครับชิงแชมป์เอเชียหรือว่า CV League นะครับอันหนึ่งนะครับทางก็มีการประสานกันปีกว่านะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาตินะครับแต่ปรากฏว่าทางประชุมมีการปิดปรับปรุงครับก็เลยทางสมาคมวอลเลย์กับทางอบจ.ก็เลยตัดใจมาใช้ที่เดิมก็คือยิมหนึ่งนะครับยิมหนึ่งซึ่งสถานที่อาจจะแคบไปหน่อยนะครับแต่ก็แอร์เย็นสบายนะครับก็มีการปรับปรุงนะครับมีการทำพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนยิมสองที่มีพี่น้องประชาชนได้สอบถามซึ่งมีความกว้างขวางกว่านะคือจะจุผู้ชมได้มากกว่าแต่ไม่มีแอร์นะครับไม่มีแอร์ก็เลยจำเป็นต้องมาใช้ตรงจุดนี้นะครับยิมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ดีสุดของเชียงใหม่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ผมก็เลยบอกให้ทางท่านนายกสมาคมวอลเลย์บอลนะครับบอกว่าโอกาสต่อไปนะครับก็จะเสนอตัวไปเรื่อยๆนะครับก็จัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับว่าที่ไปที่มาที่เขามาจัดตรงนี้เพราะอย่างนะครับแล้วก็ต้องการนะครับที่จะให้เชียงใหม่มีความคึกคักนะครับอยากให้คนเชียงใหม่ได้ดูวอลเลย์บอลนะครับทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่นะครับคือมาทุกคนมากันเต็มที่นะครับเราอยากให้ทุกคนมาสัมผัสนะครับ
1: ท่านนายกคะแล้วการแข่งขันนะคะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแล้วพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงจะเข้าชมได้อย่างไรคะ
0: ก็จะจัดวันที่7 8 9นะครับจะมี4ชาติก็คือมีทีมชาติอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็ไทยนะครับ4ชาติแข่งวันละ2คู่นะครับแล้วก็การจัดจำหน่ายบัตรนะครับในช่วงวันที่3เนี่ยทางอบจ.ก็ได้มีการขายจำหน่ายบัตรทางออนไลน์นะครับออนไลน์ก็คือมีการพี่น้องแฟนวอลเลย์บอลสนใจมากใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เต็มนะครับขายวันละ700ใบนะครับ700ใบขายออนไลน์ไปแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ6สิงหาจะมีการจัดจำหน่ายทางออฟไลน์ก็คือไปเข้าคิวซื้อนะครับก็จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.และจะขายวันละนะครับวันละ 2,000 ใบนะครับวันละ 2,000 ใบแล้วก็เงื่อนไขก็คือการเข้าซื้อนะครับ ก็คือจะต้องมีการแสดงบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สิทธ์นะครับก็จะซื้อได้คนละวันละหนึ่งใบนะครับแค่สองวันนะครับจะมีสามวันเนื่องจากจะมีคนสนใจจำนวนมากนะครับคือเราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดพยายามเฉลี่ยให้คนได้ดูมากที่สุดนะครับก็ทำได้ขนาดนี้นะครับก็ประมาณวันประมาณ 3,000 คนนะครับแต่พรุ่งนี้นี่คือจะขายวันละ 2,000 ใบนะครับจำนวน3วัน7 8 9แต่10คน1คนนะครับจะซื้อเลือกซื้อได้2วันนะครับก็แล้วแต่สะดวกจะวันไหนวัน7 8 9ได้2วันนะครับ
1: ค่ะท่านเจ้าค่ะแล้วก็ในแบบออนไลน์เนี่ยจำหน่ายไปแล้วกี่ใบนะคะที่บอกว่าแค่ไม่กี่นาทีก็หมดเกลี้ยงเลย
0: วันละ700ใบครับวันละ700ใบ
1: ค่ะ
0: วันละ700ใบก็700คนนะครับ3วันขายใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เกลี้ยงนะครับหรือเท่าไหร่ก็ไม่พอครับคือถึงแม้ว่าพอเราขายถือว่าขายถูกที่สุดแล้วครับตั้งแต่มีการแข่งขันไม่ว่าวอลเลย์บอลหรือว่าฟุตบอลที่อบจ.เชียงใหม่จัดนะครับเราขายร้อยเดียวนะครับบัตรละ100บาทนะครับ
1: ค่ะก็คือถ้าเป็นในแบบออนไลน์เนี่ยนะคะจำหน่ายวันละ700ใบนะคะแล้วก
0: ็
1: เปิดแป๊บนึงเนี่ยหมดเลยแต่ว่า
0: ค่ะ
1: ตอนนี้
0: แต่พรุ่งนี้
1: จะเป็นแบบออฟไลน
0: ์ครับ
1: ค่ะแล้ว
0: ไปเข้าคิวซื้อครับ
1: ต้องไปเข้าคิวที่ไหนคะท่านนายกค่ะ
0: ที่สนาม700ปีครับสนาม700ปีคือตอนนี้มีการเตรียมงานเตรียมโดมนะครับกันฝนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ละท่านสามารถเข้าไปจองก่อนได้นะครับคืออย่าง3ปีก่อนนะครับปี66เนี่ยคือเราก็เปิดขายแบบออฟไลน์เหมือนกันนะครับ9โมงเนี่ยมีคนไปรอตั้งแต่5โมง6โมงตอนเช้านะครับไปรอไปเข้าคิวก่อนนะครับคือได้รับการสนใจจากพี่น้องคนเชียงใหม่มากและคนจังหวัดใกล้เคียงครับคืออย่างที่จะเข้าชมนะครับที่ไปซื้อบัตรเนี่ยคือผมการันตีเลยนะครับว่า2,000หรือ3,000คนแรกคือได้ซื้อบัตรทุกคนนะครับคือเราทำแบบโปร่งใสนะครับโปร่งใสแล้วก็เห็นทำให้พยายามให้แต่ละท่านน่ะได้รับความสบายใจนะครับคือทุกคนไปทุกคนได้แน่นอนนะครับคือ3,000คนแรกนะครับ3,000คนคือบัตรเนี่ยคือจะมีวันละ 2,000 ใบนะครับหลักเกณฑ์ก็คือวันละ 2,000 ใบ3บัตรก็คือ 6,000 ใบแต่1คนสามารถซื้อได้2บัตรเพราะฉะนั้นนะครับก็คือ3,000คนแรกเนี่ยได้ซื้อแน่นอนนะครับ
1: ค่ะท่านนายกค่ะก็คือวันพรุ่งนี้ที่จะจำหน่ายนะคะที่สนามกีฬา700ปีเนี่ยนะคะก
0: ็
1: เริ่มตั้งแต่กี่โมงนะคะ
0: ตามเวลานี่คือ9โมงแต่ทางปฏิบัติ
1: ครับ
0: เมื่อ3ปีก่อน3ปีก่อนคือปี66นะฮะ66นี่คือในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยก็มีคนไปรอตั้งแต่6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าแต่ทุกคนก็ได้ซื้อเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าทุกคนที่ไปซื้อเนี่ยคือต้องการความสบายใจก็ไปก่อนนะครับแต่ทุกคนเนี่ยคือสิทธิ์เท่ากันนะครับคือ1คนซื้อสามารถซื้อได้2วันนะครับ2ใบนะครับ
1: 1ค
0: น
1: ค่ะก็สามารถซื้อได้2วันนะคะก็การแข่งขันเนี่ยมีตั้งแต่วันที่7 8 9นะคะก
0: ็
1: วันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมก็จะจำหน่าย 2,000 ใบต่อวันก็ตั้งแต่ 9:00 น.นะคะแต่ว่าหลายท่านอาจจะไปเข้าคิวตอนก่อนเนาะกลัวไม่ได้นะคะก็1คนน่ะจะต้องนำบัตรประชาชนไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับบัตรประชาชนคือเราจะขายครั้งเดียวนะครับก็คือเราขาย3วัน7 8 9นะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยคือจะเป็นการขายพอขายปุ๊บเนี่ยคือให้คนเลือกเอานะครับคือซื้อได้ไม่เกินต่อวันไอ้1ใบนะครับได้2วันนะครับเท่ากับสรุปก็คือซื้อได้คนละ2ใบนะครับ
1: ซื้อได้คนละ2ใบนะคะดังนั้นก็ทุกคนนะคะเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็ไปที่สนามกีฬา700ปีได้เลยพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จำหน่ายแบบออฟไลน์นะคะแล้วก็
0: ถ้าสะดวกก็คือเงินสดนะครับอยากให้ใช้เงินสดซื้อนะครับ
1: เพื่อความรวดเร็วนะคะก
0: ็
1: หนึ่งคนซื้อได้2วันก็เตรียมไปเลยนะคะจะซื้อ200บาทก็เตรียมเงินสดไปเลยเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ ค่ะท่านนายกค่ะเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะโอ้โหอยากได้บัตรเข้าชม
0: ใช่ค่ะ
1: สน
0: ใจมากครับสนใจมากครับ
1: ค่ะก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่ทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดใกล้เคียงจะได้มีโอกาสชมการแข่งขันนะคะกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโอ้โหต้องบอกว่า
0: 4 วีครับนะครับ4 วีครับ
1: ค่ะ
0: คือจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6ครับครั้งที่6เชียงใหม่ได้จัดเป็นครั้งที่2นะครับของประเทศไทยที่จัด4 วีครับที่จัดครั้งที่6นะครับ4 วีครับหรือ4 วีลีกนะครับเชียงใหม่เป็นครั้งที่2ที่ในประเทศไทยที่จัดก็มี2จังหวัดอ่ะเท่าที่ผมดูนะฮะมีโคราชนี่คือเขาจัดมาบ่อยมากแล้วตอนหลังมาทางเชียงใหม่ก็พยายามประสานให้ทางสมาคมวอลเลย์เนี่ยมาจัดที่เชียงใหม่นะครับคือนอกจากไอ้วอลเลย์บอลแล้วนะครับช่วงก่อนผมก็จัดในอบจ.เชียงใหม่ก็ได้มีการจัดฟุตบอลคิงคัพนะครับ2ปีซ้อนนะครับในช่วงก่อนนะครับในเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนคนไทยและคนเชียงใหม่นะครับผมก็พยายามที่จะนำการแข่งขันกีฬาดีๆมาจัดที่เชียงใหม่ให้คนเชียงใหม่ได้ชมนะครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าท่านนายกสุดยอดมากๆเลยนะคะก็เชื่อว่าตอนนี้พรุ่งนี้เนี่ยหลายท่านเตรียมตัวตั้งแต่เช้านะคะจะไปเตรียมซื้อบัตรเข้าชมกันนะคะก็เตรียมความพร้อมได้เลยนะคะท่านนายกคะ
0: ก็มีงานนึงมีงานนึงคือประสานไปแล้วนะครับในระหว่างตอนเช้าระหว่างที่รอคิวนะครับรอซื้อบัตรนะครับก็เบื้องต้นได้ประสานทางวงดนตรีนะครับช้างฝึกสามัคคีของราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยมาร้องมาบรรเลงให้พวกเราฟังนะครับระหว่างที่รอนะครับซึ่งวงดนตรีช้างฝึกสามัคคีนี่ตอนนี้กำลังดังนะครับเป็นที่ยอดฮิตนะครับมาเล่นที่สวนอบจ.หรือสวนรถไฟเชียงใหม่ประจำนะครับเข้าใจช่วงเช้านะครับ
1: ค่ะก็นอกจากจะเข้าคิวรอนะคะก็ได้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะต้องขอบคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะท่านนายกคะช่วงท้ายนี้ทราบว่าเดี๋ยวท่านนายกก็ยังคงมีภารกิจนะคะท่านนายกคะมีข้อมูลอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมเชิญได้เลยค่ะ
0: ก็ในส่วนของอบจ.เชียงใหม่นะครับนอกจากจัดในเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับคือผมก็ได้ทำในส่วนของสถานที่ออกกำลังกายนะครับไม่ว่าสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟที่ตำบลวัดเกตที่ในตัวเมืองนะครับก็มีคนไปออกกำลังกายกันหรือว่าสวนอบจ.เชียงใหม่นะครับก็มีคนไปออกกำลังกายกันนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับคนเชียงใหม่มาร่วมกันออกกำลังกายกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้อยู่ห่างไกลในเรื่องของโรคต่างๆนะครับเรามาร่วมกันออกกำลังกายกันคือสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มาร่วมต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับเตรียมที่จะมีการในส่วนของให้คนมาเที่ยวเชียงใหม่และอีกอันในช่วงนี้นะครับทางคณะกรรมการมรดกโลกนะครับก็ได้มีการมาตรวจนะครับมาตรวจสถานที่ต่างๆนะครับ7วัดกับอีก1แหล่งก็เพิ่งมาเมื่อวานนะครับมีคณะกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญจากบางประเทศนะครับตัวแทนของยูเนสโกมาตรวจแล้วนะครับทั้งหมด7วัดคือนี่ผมต้องรีบกลับนะครับพรุ่งนี้จะได้พาทางผู้เชี่ยวชาญไปดูที่วัดเกตยอดแล้วก็อีกหลายๆวัดนะครับก็ตอนนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเชียงใหม่จะได้มีการทางยูเนสโกจะประกาศให้เราได้เป็นมรดกโลกนะครับต้อนรับ730ปีครบรอบเมืองเชียงใหม่นะครับว่าจะได้หรือไม่นะครับแต่ตอนนี้ก็มีความมั่นใจจำนวนมากนะเพราะว่ามีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับทุกคนทั้งวัดนะครับมีการตื่นตัวกันเพื่อรับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มาตรวจนะครับ3-8สิงหาเรามาเตรียมเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกกันนะครับครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนเลยนะคะท่านนายกค่ะ
0: ค่
1: ะท่านนายกค่ะวันนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะท่านนายกมีภารกิจแต่ก็ยังให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆค่ะท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตื่นนะครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านนายกน่ารักมากๆเลยนะคะก็ท่านนายกนำในเรื่องราวดีๆมาให้กับชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะดังนั้นวันพรุ่งนี้เช้าค่ะท่านไหนที่สนใจจะซื้อบัตรเข้าชมนะคะการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะก็พรุ่งนี้เช้านะคะ 9:00 นที่สนามกีฬา700ปีแต่ว่าท่านนายกบอกว่าเนี่ยนะคะ2,000 บาทนะคะต่อวันดังนั้นก็ต้องไปเข้าคิวแต่เช้าแต่ว่าคนที่มาตั้งแต่เช้าก็สบายใจได้นะคะมีดนตรีเพราะๆให้รับฟังด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เรายังคงมีบทเพลงเพราะมาฝากคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะมีการรายงานสภาพการจราจรด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีฝนตกปล่อยๆแล้วด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูข้อมูลจากคุณผู้ฟังกันที่ให้เกียรตินะคะให้ข้อมูลผ่านเพจสพช.ใหม่ PRD กันด้วยนะคะตอนนี้มี1เพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังก่อนเลยค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกับอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่เป็นรูปแบบเหมือนกับรับชมคอนเสิร์ตเลยนะคะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าไม่รักก็คือไม่รักนะคะคุณผู้ฟังคะอีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะมีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะก็ได้ให้ข้อมูลเข้ามาผ่านเพจด้วยนะคะท่านแรกเลยคุณสิรินันท์นะคะคุณสิรินันท์บอกว่าที่แม่ทาเนี่ยฝนตกนะคะแล้วก็คุณลิตเติ้ลนะคะบอกว่าเวลานี้ที่แม่โจ้ก็ฝนตกนะคะโอ้แม่ทาที่ลำพูนฝนตกตอนนี้แม่โจ้ก็ฝนตกนะคะแล้วก็คุณจันยาบอกว่าที่บ้านป่าแพงตอนนี้ก็ฝนตกโอ้โหตอนนี้ฝนตกนะคะหลายพื้นที่แล้วนะแล้วก็คุณรินรินนะคะก็ได้ทักทายนะคะบอกว่าอยากให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ผมบอกว่าฝนตกเนี่ยช่วงโรงเรียนเลิกนะคะเด็กกลับบ้านนะคะก็มีฝนในช่วงเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝนราชการนะคะเพราะว่าในช่วงเย็นๆเนี่ยฝนจะตกนะคะแล้วก็คุณสุทัศน์นะคะบอกหมดที่สันปะตองอากาศเย็นสบายนะคะคุณช้างทองนะคะก็บอกว่าวันนี้เริ่มต้นด้วยอะไรนะคะเนี่ยเพลงอินเตอร์นะคะค่ะแล้วก็คุณวารินนะคะบอกว่าที่ป่าบงสันทรายก็ฝนตกด้วยแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยอยากให้ทุกท่านนะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถเพราะว่าฝนตกถนนลื่นค่ะแล้วก็มีคุณฤทธิ์ทักทายเราเข้ามาด้วยคุณสิริพันธ์บอกว่าวันนี้ดอยสะเก็ดอากาศดีมีฝนตกด้วยนะคะแล้วก็มีคุณพี่ดวงรัตน์ก็บอกว่าที่แม่โจ้ฝนตกเช่นกันนะคะโอ้โหวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปฟังนะคะการรายงานสภาพการจราจรจากพันตำรวจโทประพันธ์โชติพัฒนานนท์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีประพันธ์คะตอนนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่ฝนตกหรือเปล่า
1: ครับผมก็วันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับในเขตเมืองเชียงใหม่ก็มีฝนตกนะครับบางจุดก็ยังตกอยู่นะครับแล้วบางจุดก็เริ่มหยุดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็ยังมีถนนเปียกลื่นนะครับอาจจะมีน้ำขังบางพื้นที่นะครับก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วสภาพการจราจรในแต่ละเส้นทางวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะปริมาณรถเยอะไหมคะ
1: ครับผมก็โดยรวมวันนี้ก็รถมีปริมาณมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของถนนนี่เป็นสถานศึกษานะครับหลายๆแห่งเช่นถนนบุญเรืองฤทธิ์นะครับด้านหน้าโรงเรียนวัฒโนช่วงนี้ก็ยังมีรถปริมาณมากครับก็ช่วงนี้ก็ยังเลิกเรียนครับก็ทยอยออกนะครับนักเรียนเริ่มทยอยออกนะครับถนนมหิดลนะครับด้านหน้าโรงเรียนวารีมุกฟอดมัธยมช่วงนี้รู้สึกว่าเริ่มคล่องตัวนะครับก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของถนนแก้วนวรัตน์นะครับรับแจ้งโรงเรียนปิ้นนะครับเพิ่งเลิกรอบที่สองนะครับก็ช่วงนี้ยังหนาแน่นนะครับก็น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับก็จะทยอยออกหมดนะครับในส่วนของทางแยกใหญ่ๆนะครับก็จะมีแยกสารเด็กนะครับทั้งทางฝั่งที่มาจากทางแยกทุ่งหัวเต็นนะครับแล้วก็ทางฝั่งถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับก็รถยังมีปริมาณมากนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ยังบังคับสัญญาณไฟเร่งระบายการจราจรอยู่นะครับทั้งในส่วนของแยกลิ้นคำนะครับฝั่งที่มาจากถนนห้วยแก้วทางแยกฟ้าธานีทางฝั่งถนนนิมมานนะครับรถมีปริมาณมากนะครับช่วงนี้ฝั่งแยกภูคำนะครับถนนคันคลองชลประทานทั้งสองฝั่งนะครับรถยังมีปริมาณมากนะครับก็อีกจุดหนึ่งนะครับถนนช้างคานบริเวณใต้สะพานป่าแดดก็อาจจะช่วงนี้เริ่มท้ายแถวเริ่มไม่ยาวมากแล้วครับก็สักพักก็น่าจะเริ่มขี้ขายนะครับในส่วนของแยกอัศดาธรครับรับแจ้งมาเมื่อสักครู่มีปัญหาสัญญาณไฟขัดข้องนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ4 โมงครึ่งนะครับก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีครับช่วงนี้แก้ไขเรียบร้อยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับครับปริมาณรถก็ยังมากนะก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับท่านผู้กำกับครับ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะมีฝนตกนะคะถึงแม้ว่าจะตกอาจจะไม่ตกไม่หนักมากนะคะแต่ก็มีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะก็ได้กรุณาให้ข้อมูลผ่านเพจสทช.พีอาร์ดีมาด้วยฝนตกหลายพื้นที่เลยดังนั้นในเรื่องการขับขี่ในช่วงนี้นะคะฝนตกจะถนนลื่นเนาะสวัสดิ์เนาะต้องขับรถใช้ความระมัดระวังแล้วก็ไม่ขับรถเร็วนะคะสวัสดีพันธ์คะแล้วช่วงนี้มีข้อมูลใดอยากจะฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมในช่วงท้ายเชิญได้เลยค่ะ
1: ครับก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับกิจกรรมในช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับก็เรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่สนามกีฬา700ปีนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ครับ7ศุกร์ที่7สิงหาคมถึงเสาร์อาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงของทุกวันนะครับวันละ2คู่นะครับแต่วันพรุ่งนี้ครับวันพฤหัสที่6ก็จะมีการขายบัตรนะครับเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าก็ในส่วนของถนนคันคลองด้านหน้าสนาม700ปีก็อาจจะมีผู้คนเข้าไปใช้บริการอาจจะมีลดมากนะครับในช่วงที่มีการขายบัตรหรือว่ามีกิจกรรมแข่งขันในช่วงที่ระบุไว้นะครับก็อาจจะต้องขอหลีกเลี่ยงเส้นทางในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับอาจจะทำให้มีรถมีปริมาณมากครับผม
0: ค่ะสวัสดิ์พันธ์ครับเพราะเมื่อสักครู่นะคะก็ได้มีการสัมภาษณ์ท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านนายกก็บอกว่าเนี่ยวันพรุ่งนี้จะมีการจำหน่ายบัตรนะคะเข้าชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลก็จะจำหน่ายบัตรเนี่ยตั้งแต่9นาฬิกานะคะแล้วก็ 3,000 คนแรกเนี่ยได้บัตรแน่ๆนะคะซึ่งราคาบัตรเนี่ยก็คือราคาบัตรละ100บาท1คนเนี่ยนะคะ1ท่านนะคะต้องใช้บัตรประชาชนด้วยนะก็จะสามารถซื้อบัตรได้2บัตรนะคะก็ดังนั้นที่จอดรถวันพรุ่งนี้เพียงพอใช่ไหมคะ
1: ก็ทั้งวันครับตั้งแต่9โมงครับก็จะจัดเจ้าหน้าที่จราจรเข้าไปอำนวยความสะดวกการจราจรให้นะครับทุกวันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงแข่งขันวันสุดท้ายจบการแข่งขันครับผม
0: ค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็จะได้ทราบข้อมูลนะคะว่าในเส้นทางดังกล่าวนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะไปซื้อบัตรกันนะคะแล้วก็การแข่งขันก็จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่7นะคะ789นะคะดังนั้นก็เชื่อว่ามีแฟนของนักกีฬานะคะวอลเลย์บอลหญิงนะคะไปเชียร์กันอย่างท่วมท้นแน่ๆเลยดังนั้นการจราจรในเส้นทางดังกล่าวก็หากว่าทุกท่านจะหลีกเลี่ยงนะคะก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยก็จะได้ทราบว่ามีกิจกรรมในเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มงานจราจรตำรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะคะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยพันตำรวจโทประพันโชติพัฒนานนท์นะคะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ได้รับข้อมูลนะคะซึ่งต้องขอบคุณสวัสดิ์ประพันธ์นะคะที่นำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาพูดคุยในเรื่องของการเตือนภัยกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะพูดถึงในเรื่องของภัยออนไลน์เนี่ยนะคะเมื่อมาดูสถิติการเกิดคดีในช่วง7วันที่ผ่านมานะคะก็เมื่อเทียบกับ7วันก่อนหน้านี้เนี่ยจำนวนคดีลดน้อยลงค่ะแต่จำนวนมูลค่าความเสียหายเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าเรามาดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการหลอกลวงเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยนะคะยังคงเน้นไปที่ผู้สูงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหลอกลวงนะคะเรื่องของการซื้อสินค้าหรือบริการจริงๆต้องบอกว่าการหลอกลวงประเภทนี้เนี่ยนะคะมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยนะคะต ลอดเลยนะคะโดยการที่มักจะใช้หลักในเรื่องของการเอาราคาสินค้าราคาถูกเนี่ยนะคะถูกเกินจริงอ่ะมาเป็นตัวล่อลวงพี่น้องประชาชนแต่ว่าในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะอยากจะฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ให้ข้อมูลกับผู้สูงวัยด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยนะคะเขาใช้การหลอกลวงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะคะข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วก็หลอกให้โอนเงินนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการหลอกในเรื่องของราคาสินค้าที่ราคาถูกเกินจริงนะคะล่อลวงให้ผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเข้าไปโอนเงินนะคะซื้อสินค้าแต่ปรากฏว่าพอซื้อสินค้านะคะแต่มิจฉาชีพเนี่ยกับหลอกลวงนะคะบอกว่าเนี่ยมาทำกิจกรรมพิเศษเพื่อที่จะได้รับส่วนลดพิเศษนะคะก็อาจจะทำให้มีพี่น้องประชาชนนะคะได้ไปหลงเชื่อนะคะพอมิจฉาชีพเนี่ยชวนเข้ากลุ่มไลน์นะคะซึ่งก็จริงๆในกลุ่มนั้นอ่ะเป็นหน้าม้าส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก็หลอกให้ไปทำกิจกรรมหลอกให้ไปโอนเงินนะคะดังนั้นก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้แจ้งเตือนนะคะบุคคลในครอบครัวให้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพด้วยนะคะว่าสินค้าราคาถูกเกินจริงนะคะอันนี้เป็นมุกที่มิจฉาชีพมักจะใช้ในการล่อลวงนะคะและตอนนี้ล่าสุดนะคะในเรื่องของการหลอกลวงรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การข่มขู่ให้เกิดความกลัวแล้วหลอกให้โอนเงินนะคะล่าสุดก็มีผู้สูงวัยนะคะสูญเสียเงินไปทั้งหมด 8.3 ล้านนะคะซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยก็จะหลอกนะคะบอกว่าเหยื่อเนี่ยนะคะผู้เสียหายเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะแล้วมิจฉาชีพที่เป็นตำรวจปลอมนะคะก็บอกว่าเนี่ยต้องโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบจะได้เอาไปตรวจสอบถ้าไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวจะโอนเงินคืนนะคะโอ้โหมิจฉาชีพก็จะหลอกลวงแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าแบบปลอมนะคะเป็นตำรวจปลอมนะคะแล้วก็ใช้วิดีโอคอลนะคะแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจอันนี้ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าไม่มีแน่ๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะจะไปติดต่อนะคะแล้วก็ขอแอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลนะคะแล้วก็ส่งหมายเรียกหมายจับนะคะข่มขู่แล้วก็บอกว่าให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบอันนี้ไม่มีแน่ๆนะคะถ้าเจอแบบนี้นะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยเป็นตำรวจนะคะโทรมาบอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดขอแอดไลน์แล้วเดี๋ยวจะส่งหมายเรียกหมายจับให้ทางไลน์อันนี้ไม่มีแน่ๆอันนี้เป็นมิจฉาชีพนะคะอย่าได้หลงเชื่อแล้วก็ในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะก็ต้องเน้นย้ำว่าเราควรจะเลือกซื้อนะคะผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะมีระบบกระเป๋าเงินกลางแล้วก็มีการปักตะกร้านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยนะคะใช้เพจปลอมมากเลยนะคะแล้วก็ใช้หลักในเรื่องของราคาที่ถูกเกินจริงมาเป็นตัวหลอกล่อนะคะแล้วก็หลอกลวงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอนเงินแล้วก็ใช้แบบเร่งรีบนะให้รีบโอนนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะจริงๆตั้งใจว่าจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเป็นวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะก็สามารถโทรศัพท์แจ้งเข้ามาที่สายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวง
4: นางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว20วันรวม153ชั่วโมงพิจารณาหน่วยรับงบประมาณแล้ว270หน่วยงานและ16กระทรวงโดยล่าสุดได้พิจารณางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จแต่ชะลอการพิจารณางบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรอข้อมูลการบริหารถ่ายโอนและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษพร้อมเสนอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและชายแดนภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนรวมทั้งเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่าได้รับงบประมาณติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ7จุดครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสารวินซึ่งสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูได้พร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน 1-2 เดือนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตามความพร้อมเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงคอนส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาหลังสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งเมียนมาคลี่คลาย
5: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฝ่ายปกครองเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขอนตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ภายหลังจากที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาคลี่คลาย และขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อเตรียมกลับมาเปิดด่านการค้าชายแดนกับไทยอีกครั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมไปเจรจาหารือกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเปิดการค้าชายแดนต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ประเทศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเน้นโปร่งใสตรวจสอบได้
6: นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรครั้งที่2 2569พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
5: อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
6: ่โครงการหลวงชวนน้องๆหนูๆเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โครงการหลวงนิทัศน์มาเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า6ทศวรรษทศมะมหาราชาสืบสารศาสตร์ชนกาธิเบศรดำริร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษชมนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งหาชมยากบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาจากอดีตสู่ความยั่งยืนสนุกได้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเข้าชมทุกวันอังคารและพฤหัสบดีรอบเวลา 10:00 นถึง 11:30 นและรอบ 13:00 นถึง 14:30 นงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0533240000ถึง10ต่อ1101

0: รู้ยังสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยบทเพลงเพราะๆแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามนะคะไปเช็คอินกันได้ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD กดหัวใจดวงน้อยๆช่องทาง TikTok ค่ะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่อย่างลับตาของ The Peach Band นะคะมีบทเพลงเก่าๆที่แนะนำเข้ามาเพลง cover นะคะแล้วก็บทเพลง Casanova บทเพลงจำทำไมของ Tattoo Color ด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังกันนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยเช็ครถเช็คคนให้พร้อมเพราะว่าช่วงนี้หลายท่านเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็มีการวางแผนที่จะไปตามจุดต่างๆนะคะเช็คระบบเบรกระบบยางที่ปัดน้ำฝนไฟส่องสว่างแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับฝนตกหนักเพราะว่าจะมีช่วงที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงวันนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนะคะว่าเชียงใหม่นี่ก็สั่งให้ทุกอำเภอทุกหน่วยรับมือฝนตกหนักค่ะเพราะว่าจะมีการเฝ้าระวังติดตามแล้วก็จะมีระบบของเซอร์บอร์ดแคสต์ได้มาแจ้งเตือนกันด้วยนะคะพร้อมรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกำชับให้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอดสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันเมื่อเกิดเหตุนะคะก็เน้นย้ำกำชับพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กคนพิการไปยังพื้นที่ปลอดภัยถ้าหากว่ามีสถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่รุนแรงนะคะสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตกถ้ำแล้วก็พื้นที่ใกล้ลำน้ำเชิงเขาหากประเมินแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนพร้อมพิจารณาปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วยค่ะติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยราชการด้วยนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยหากประสบเหตุหรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเนี่ยสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอรับการช่วยเหลือได้สายด่วนนิรภัย178

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เชิญชวนคนเหนือที่มีใจรักเสียงเพลงซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคเหนือเชิญชวนให้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อพื้นบ้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวนะคะผ่านหัวข้อซิดของตัวซิดของเปิ้ลซิดของหมู่เฮาเลือกประกวดได้ทั้งประเภทเพลงคำเมืองเพลงซอร่วมสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีหรือประชาชนทั่วไปจะมาเดียวหรือว่ามาเป็นทีมไม่เกิน5คนนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทนะคะรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทเนี่ยรับไป 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็สามารถที่จะสมัครได้จนถึงวันที่20สิงหาคม2569ประกาศผลตัดสินภายในวันที่1กันยายน2569ค่ะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดาวน์โหลดใบสมัครเงื่อนไขต่างๆหัวข้อนะคะการที่จะสมัครเป็นทีมหรือว่าเป็นเดี่ยวเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook Fanpage สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะมาร่วมกันสืบสานคุณค่าแล้วก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันนะคะท่านใดมีไอเดียนะคะมีเรื่องของการชอบดนตรีชอบเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับการทำนองทำเมโลดี้ต่างๆการซอร่วมสมัยนะคะก็มาแสดงความสามารถหรือว่าส่งผลงานเข้าประกวดกันได้ด้วยค่ะ

ทิ้งท้ายในรายการนะคะกันด้วยกับการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบแล้วก็ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซล่าซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA แล้วก็การไฟฟ้านครหลวงค่ะขอเชิญผู้ประกอบการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์นะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงสนับสนุนให้ใช้พลังงานสะอาดอย่างมีคุณภาพเปิดรับสมัครนะคะหรือว่าเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ผู้ผลิตแล้วก็ผู้ผลิตที่จะเป็นการจำหน่ายเกี่ยวกับโซล่านะคะผู้ผลิตแล้วก็มีการดูทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์หรือว่าแบตเตอรี่ค่ะผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการนะคะก็สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสแล้วก็ร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโซล่ารูฟท็อปของประเทศไทยด้วยเปิดรับขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะแล้วก็มีการประกาศสำหรับชื่อผู้ผ่านเนี่ย15ตุลาคมสแกน QR code ในภาพเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนได้นะคะเข้าไปที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะยกระดับมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยความเชื่อมั่นแล้วก็เติบโตของพลังงานสะอาดของประเทศค่ะสอบถามข้อมูลได้จาก PEA Contact Center 1129นะคะก็เป็นการยกระดับความปลอดภัยติดตั้งโซล่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะคะเป็นการที่จะได้มาตรฐานที่เขาเรียกว่ายกระดับให้มีบริษัทวิศวกรที่มีคุณภาพนะคะมีการรับรองสถานะการเงินบริษัทมีประสบการณ์ผ่านการประเมินแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ทางเพจของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้ค่ะหรือว่าเข้าไปสแกน QR code ได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดีPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
7: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก แต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
0: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
0: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทครั้งที่10โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเห็นชอบในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องจะสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบและส่วนพิธีปฏิบัติเนี่ยกองกลางได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาได้ยืนยัน
3: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
2: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันร่วมไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
5: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหานาถซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมได้รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยร่างแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองร่างแถลงการนี้ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและเคลื่อนที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติด ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งสุดทางและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันดาเลย์พะโคย่างกุ้งและรัฐฐานตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่คล่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้หนึ่งแห่งบริเวณสถานีคลองวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ P-Move ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐ ฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
9: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
8: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
10: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นต้องเป็นรอบที่ผมว่าเราเอ็กซ์เรย์ทุกหมู่บ้านแล้วใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้ผมเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนของพอดีครบที่สุดประมาณ4,100,000
1: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7 ล้านตัน
11: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,387 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ18จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7ล้านตันภายในปีนี
12: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตลาดและทำให้เราเหมือนแค่จะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตลาดกลางเพราะว่าตลาดอิรัก1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่า5เดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ข้าวขาวยังคงเป็นอันดับหนึ่ง
11: ทั ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
14: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่อ

0: สานภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า$1 ล้านเกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายทาริกจาซาริวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของ

0: พื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่พราชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมนรกขุมที่10นรกอุจจาระปัสสาวะมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปห้วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห้วงน้ำอุจจาระและปัสสาวะเหล็กเน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตนจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์นรกเหล่านี้หิวโหยไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงเคี้ยวกินอุจจาระและปัสสาวะที่เดือดพล่านควันฟุ้งลอยอบอวลด้วยเปลวไฟร้อนแรงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระและปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรเกรี้ยวกราดโวยวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากอยู่ตลอดจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตลีเทพบุตรขับราชรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห้วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองเน่าเหม็นขื่นคาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองสกปรกได้ตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผาเร่าร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองจากห้วงน้ำนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโคสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระสือกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลออกมาพระเจ้าเนมิราชตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่หนังแผ่ออกดิ้นรนกระสือกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเสียบเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคนโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นได้จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอนอยู่นรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมทานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโชติช่วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกนายนิรยาบาลจับที่ขาหญิงนรกเหล่านั้นแล้วโยนลงไปในหลุมทานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่า หญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปื้อนเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศบดทับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้นทั้งที่จมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกกลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบดร่างหญิงนรกให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขานั้นกลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตกร่างของหญิงนรกเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบดทับอีกหญิงนรกเหล่านั้นทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าเวทนาภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบดร่างของหญิงนรกเหล่านั้นเลือดไหลออกเหมือนหีบอ้อยบางครั้งภูเขาปรากฏสามลูกบางครั้งสี่ลูกบดขยี้ร่างของหญิงนรกเหล่านั้นหญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้นเป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไรประพฤติตัวไม่ดีเป็นหญิงนักเลงนอกใจสามีมีจิตยินดีในชายอื่นคบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟลุกโผล่กลิ้งมาจากทิศทั้งสี่บดขยี้ให้แหลกละเอียดนรกขุมที่14นรกหลุมเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้นยืนร้องโอดครวญอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนแทงด้วยอาวุธต่างๆให้ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเหมือนนายโคบาลต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกต่อจากนั้นนายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่นายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตลีเทพสารถีกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกข์ทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหมครั้นมาตลีเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหมในหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิลึกแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตัดถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิลึกต่างๆประสบทุกทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฐิทำกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกหมกไหมก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรคนหนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวทั้งสี่ทิศท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตลีเทพบุตรได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดครั้นแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสักกะเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรตนนั้นวิมานแก้วมณี5 ยอดมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าพีรณีมียอด5 ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12 โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระโบกธรณีน่ารื่นรมมีต้นกัลปะพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอัปสรพันนาง เปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ในวิมานมาตลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพีรณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นนางทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลพระภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากพัดแด่พระภิกษุสงฆ์จึงสั่งภรรยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากพัด8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ภรรยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมพราหมณ์จึงถามสาวใช้ว่าทำได้หรือไม่นางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระภิกษุมาถึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวายดูแลพระภิกษุด้วยความเคารพได้ถวายอะไรอะไรซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้ง7ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับราชรถผ่านไปทางวิมานทองทั้ง7ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคหบดีชื่อโสนทินนะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพบุตรก็ขับราชรถผ่านไปทางวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบส่งเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวัยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสระโบกครณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมเต็มไปด้วยเทพอัปสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหทัยยินดีตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอัปสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่อับสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยปรียอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอับสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอับสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเจ้ยเจ้าไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอับสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้น จึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าในขณะที่มาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานบนสวรรค์อยู่นั้นท้าวสักกะเทวราชดำริว่ามาตลีเทพบุตรชักช้าเกินไปจึงส่งเทพบุตรผู้ว่องไวไปเตือนให้ทราบอีกมาตลีเทพบุตรคิดว่าตนชักช้าไม่ได้แล้วจึงแสดงวิมานเทพเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นๆมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าในการก่อนเทพบุตรทั้งหมดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธธรรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเทพบุตรเหล่านั้นบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุโสดาปัตติผลแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้สถานที่เหล่านั้นเป็นที่สถิตของสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดภูเขาสัตตบริพันธ์วิมานเท้าจัตตุโลกบาลครั้นมาตลีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานที่ปรากฏอยู่ในอากาศอย่างนี้แล้วจึงเสด็จตรงไปยังที่อยู่ของเท้าสักกะเทวราชแม้เร่งรีบเช่นนั้นก็ยังมีความอุตสาหะอุตสาห์ชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูภูเขาสัตตบริพันธ์ซึ่งทอดเทือกโอบล้อมภูเขาสิเนรุพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์เทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 ตัวเสด็จไปทรงเห็นหมู่ภูเขาในระหว่างนาทีสีทันดรจึงตรัสถามเทพทูตมาตลีว่าภูเขาเหล่านั้นชื่ออะไรมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งหน้าไปพรางกราบทูลว่าภูเขาเหล่านี้ตั้งเรียงรายเป็นปราการธรรมชาติ7ชั้นคือภูเขาสุทัศน์อยู่นอกสุดถัดจากภูเขาสุทัศน์นั้นไปคือภูเขากอรวิกภูเขากอรวิกนั้นสูงกว่าภูเขาสุทัศน์มีทะเลทีสีทันดรขั้นอยู่ในระหว่างภูเขาทั้ง2ลูกนี้ถัดจากภูเขากอรวิกเข้ามาคือภูเขาอิสินธรภูเขาอิสินธรนั้นสูงกว่าภูเขากอรวิกมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาอิสินธรคือภูเขายุคันธรภูเขายุคันธรนั้นสูงกว่าภูเขาอิสินธรมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกนั้นถัดจากภูเขายุคันธรคือภูเขาเนมินธรภูเขาเนมินธรนั้นสูงกว่าภูเขายุคันธรมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาเนมินธรคือภูเขาวินตกะภูเขาวินตกะนั้นสูงกว่าภูเขาเนมินธรมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาวินตกะคือภูเขาอัศกัณณะภูเขาอัศกัณณะนั้นสูงกว่าภูเขาวินตกะมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นเช่นกันภูเขาทั้ง7เหล่านั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับมีทะเลนาทีสีทันดรขั้นอยู่ระหว่างภูเขาแต่ละลูกดุจขั้นบันไดขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรภูเขาเหล่านี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของเท้าจาตุมหาราชเทวดาผู้รักษาโลกประจำทิศทั้ง4บางครั้งเรียกว่าเท้าจาตุโลกกบาลเท้าทัตรถประจำทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกประจำทิศใต้เท้าวิรูปักประจำทิศตะวันตกเท้ากูเวนประจำทิศเหนือจิตตกูดประตูสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมาตลีเทพบุตรแสดงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชแด่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปชี้ให้ดูรูปเหมือนพระอินทร์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มประตูจิตตกูดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสถามว่าประตูนี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าประตูนี้เขาเรียกว่าจิตตกูดเป็นทางเสด็จเข้าออกของท้าวสักกะเทวราช เป็นประตูเทพนครซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสุทัศน์สลักสลาด้วยรูปจิตรกรรมต่างๆรุ่งเรืองวิจิตรบรรจงด้วยรูปเหมือนเท้าสักกะเทวราชคอยรักษาเทพนครประหนึ่งเสือโคร่งรักษาป่าครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชเสด็จเข้าสู่เทพนครสู่เทวสมาคมพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์ทอดพระเนตรเทวสภาชื่อสุธรรมาตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่าสถานที่พระองค์ประทับอยู่นี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าวิมานนี้เป็นเทวสภาชื่อว่าสุธรรมารุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์งามวิจิตรถูกเนรมิตขึ้นด้วยบุญญาณุภาพมีเสาแปดเหลี่ยมทำด้วยแก้วไพฑูรย์ทุกต้นเป็นสถานที่เหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดมีพระอินทร์เป็นประมุขมาประชุมกันคิดประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฝ่ายเทวดาทั้งหลายนั่งคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชครั้นทราบว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมธูปเทียนเครื่องอบและดอกไม้ทิพย์ไปคอยอยู่ที่ทางจะเสด็จเข้ามาตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตกูฏบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมและดอกไม้นานาพันธุ์ห้อมล้อมนำเสด็จเข้าสู่สุธรรมาเทวสภาพระเจ้าเนมิราชเสด็จลงจากราชรถเข้าสู่เทวสภาเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพยอาสน์เทวดาทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึงต่างก็แซ่ซ้องสาธุการต้อนรับด้วยความยินดีว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งใกล้กับเท้าสักกะเทวราชเถิดส่วนเท้าสักกะเทวราชทรงยินดีกล่าวสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชเชิญชวนให้ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ท่ามกลางหมู่เทวดาด้วยการอยู่อันเป็นทิพย์พระเจ้าเนมิราชตรัสห้ามว่าสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเข้ามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญทั้งหลายที่เราทำเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปเราจะกลับไปทำกุศลให้มากในโลกมนุษย์ด้วยการบริจาคทานการประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมระวังและการฝึกอินทรีย์ซึ่งทำไว้แล้วจะมีความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังพระโพธิสัตว์ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์7วันตามการนับในโลกมนุษย์ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะแก่เทวดาทั้งหลายทำให้หมู่เทพต่างเกิดความยินดีปรีดาครั้นแล้วทรงสรรเสริญมาตลีเทพสารถีว่ามาตลีเทพบุตรมีอุปการะแก่เรามากได้นำชมสถานที่อยู่ของถวยเทพผู้มีกรรมดีและสถานที่อยู่ของสัตว์นรกผู้มีกรรมหยาบช้าพระเจ้าเนมิราชปรารถนาจะกลับไปโลกมนุษย์ท้าวสักกะเทวราชจึงรับสั่งมาตลีเทพบุตรให้นำพระเจ้าเนมิราชเสด็จกลับสู่กรุงมิถิลานครมาตลีเทพสารถีได้จัดเตรียมราชรถรอรับเสด็จกลับแล้วขับไปถึงกรุงมิถิลานครทางทิศใต้มหาชนเห็นยานทิพย์ก็ยินดีว่าพระราชาของเราเสด็จกลับมาแล้วมาตลีเทพสารถีทำประทักษิณกรุงมิถิลานครแล้วนำพระโพธิสัตว์เสด็จลงที่สีหบัญชรเหมือนเดิมแล้วทูลลากลับวิมานส่วนมหาชนได้แวดล้อมพระราชาทูลถามถึงเทวโลกว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสมบัติของเหล่าเทวดาและสมบัติของท้าวสักกะเทวราชให้ประชาชนฟังแล้วทรงแสดงธรรมแก่อาณาประชาราชว่าแม้พวกท่านทั้งหลายจงทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นก็จะบังเกิดในเทวโลกเช่นกันครั้นการต่อมาเมื่อนายภูสามาลากราบทูลให้ทราบว่ามีพระเกศาหงอกแล้วจึงทรงให้ถอนพระเกศาหงอกด้วยแหนบทองคำวางในพระหัตถ์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกนั้นแล้วทรงสลดพระไทยได้พระราชทานบ้านสวยแก่นายภูสามาลามีพระราชประสงค์จะทรงผนวดจึงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระราชโอรสทูลถามว่าพระองค์จะทรงผนวดเพราะเหตุไรพระเจ้าเนมิราชจึงตรัสบอกเหตุผลเหมือนพระราชาพระองค์ก่อนๆทรงผนวดแล้วประทับอยู่ณพระราชอุทยานอัมพวันนั้นนั่นเองเจริญพรหมวิหาร4จนได้บรรลุฌานมีฌานไม่เสื่อมได้ไปบังเกิดในพรหมโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วได้ตรัสสรุปว่า ภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมหาพิเนสกรมแม้ในอดีตชาติตถาคตก็ออกมหาพิเนสกรมเหมือนกันครั้นตรัสดังนี้แล้วทรงแสดงอริยสัจ4ประชุมสรุปชาดกว่าท้าวสักกะเทวราชในครั้งนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุชื่ออนุรุทธะในชาตินี้มาตลีเทพสารถีกลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุชื่ออานนท์กษัตริย์ 84,000 องค์เป็นพุทธบริษัทส่วนพระเจ้าเนมิราชคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระเนมิราชผู้สืบทอดปฐมบรมราชวงศ์แห่งกษัตริย์นักบวชโดยยึดแบบอย่างของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าว่าเมื่อผมงอกปรากฏขึ้นบนพระเศียรย่อมหมายถึงเวลาแห่งการสละราชสมบัติเพื่อออกบวชได้มาถึงแล้วพระราชวงศ์นี้ทุกพระองค์จึงทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎรให้ตั้งอยู่ในธรรมบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งอธิษฐานบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระเนมิราชผู้ทรงธรรมผู้มีพระเกียรติคุณระบือไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเหตุให้เหล่าเทวดาต่างมาประชุมกันรับเสด็จเพื่อฟังธรรมจากพระองค์แล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตเพิ่มพูนสมบูรณ์ด้วยอธิษฐานบารมีดุจดังพระเนมิราชผู้ทรงธรรมสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
2: ขอเชิญผู้มีจิตอาสาร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022480555ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันทุกท่าน
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์022480555
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชโอรสาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานพุทโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3 สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4 สาขาครูสังคมศึกษานายธนวรรณพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเจริญประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจสันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนก่อนขยายการดำเนินงานสู่ด้านการศึกษาการฝึกอาชีพและการจัดหางานภายหลังพ้นการควบคุมเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้และลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษไปสู่การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะผลักดันการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทางนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 น.ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีวันที่10สิงหาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และวันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุตประกอบพิธีในเวลา 14:00 น.ณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีในเวลา 9:00 น.ณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีในเวลา 13:00 น.ณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาน
3: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประกอบด้วยสำนักงานปปส.จำนวน48รูประหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคม2569ระยะเวลารวม15วัน และกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน47รูประหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ระยะเวลารวม8วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกตินันทิกากิตตาโลรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโอ้ที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กชายทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารหลังจากที่ญี่ปุ่นดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธโทมาฮอคและขีปนาวุธชนิดอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนการเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารที่นำโดยสหรัฐในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ด้วยแนวทางที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของญี่ปุ่นกลายเป็นการตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางทหารที่อันตรายเช่นนี้ของญี่ปุ่นกระทรวงยุติธรรมไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่กว่า300นายเข้าตรวจค้นบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากจีนจำนวน17แห่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีพฤติการเข้าข่ายใช้วิธีการผิดกฎหมายในการดึงตัวบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันจนอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบริษัทบางแห่งพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนจากจีนรวมถึงจัดตั้งธุรกิจและรับสมัครบุคลากรโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรวมถึงการผลิตชิปประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งอาทิ NVIDIA และ Appleขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาชิปสำหรับระบบ AI หลังสหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีนสำนักข่าว AFP รายงานว่าเหตุน้ำท่วมดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100รายและประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำอย่างไรก็ตามแม้ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์ชะอุ่มรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายทิติพฤกษ์ชะอุ่มกล่าวว่า การออกแบบได้นำแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยของหลายประเทศในเอเชียมาผสานกับลายอาซาโนฮะศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นสะท้อนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบร่วมสมัย
8: ครับคอนเซ็ปต์ปีนี้ก็คือ Trace of Spirit ทัดทอ Spirit ของเอเชียและของไทยนะครับก็เราได้ลวดลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีรัตน์รัชกัญญานะครับพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับเราก็นำมาประยุกต์กับลายจักสานของไทยนะครับแล้วก็ลายอาซาโนฮะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาประกอบอยู่ในลวดลายของบนเสื้อผ้านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงสี

0: มหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศติดตามได้จากรายงาน
1: นายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไทยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไทยนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไทยเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปฐานิชคาดนาครายงาน
0: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงCV Cup 2026สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI SIG CV Cup 2026เลขที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยกระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติประจำปี2569ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจาก10ประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานมวยไทยสู่เวทีสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
5: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: ทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๋งเพ
7: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
8: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์ค่ำๆมืดๆเลย 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์หลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่สั่งเข้มทุกอำเภอทุกหน่วยรับมือฝนหนัก 6-8 สิงหาคมนี้ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือค่ะได้มีการแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่2ปี2569เชิญชวนค่ะไปชิมช็อปชมงานวันอะโวคาโดตำบลโป่งแยงครั้งที่1ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่ยังจัดการประชุมกันกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2569เราจะไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องของระเบิดความมันกับการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงสนามที่2โดยมี4ชาติอาเซียนเข้าร่วมชิงชัยหลายท่านน่าจะสนใจกับข่าวนี้แต่ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกัน
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการไปพร้อมๆกันค่ะหลากหลายเรื่องราวนำมาฝากกันในช่วงนี้ซึ่งเราจะไปเริ่มต้นกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากภาวะฝนตกหนักในช่วงวันที่6-8สิงหาคม2569กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
4: นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือพบว่าในช่วงวันที่6-8สิงหาคมนี้ภาคเหนือมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำจึงได้สั่งการด่วนไปยังนายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องพร้อมรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ชุด ฝ้าระวังเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุโดยได้กำชับไปยังพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลำน้ำหรือเชิงเขาหากประเมินแล้วมีความเสี่ยงเกิดอันตรายให้ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมพิจารณาปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวได้ทันทีและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากประสบเหตุหรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอรับการช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: เราจะไปต่อกันด้วยเรื่องของเศรษฐกิจค่ะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่2ปี2569ทางด้านของนายณัฐลุมพิกานนท์ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเปิดเผยถึงเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่2ปี2569ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนค่ะจากราคาพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นเป็นใจกดดันกำลังซื้อและความเชื่อมั่นส่งผลให้การบริโภคหดตัวโดยการใช้จ่ายในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคหมวดพลังงานและหมวดบริการลดลงค่ะแต่ได้มาตรการกระตุ้นของภาครัฐทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาช่วยเพิ่มการบริโภคในช่วงปลายไตรมาสการท่องเที่ยวลดลงค่ะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจากค่าใช้จ่ายเดินทางที่ปรับเพิ่มขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงมากขณะที่ชาวต่างชาติลดลงเล็กน้อยเพราะว่าได้ชาวจีนค่ะเพิ่มขึ้นในช่วงของวันหยุดยาววันแรงงานรายได้เกษตรกรหดตัวต่อเนื่องจากด้านราคาโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกเจ้ายังหดตัวการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวหลังการผลิตน้ำตาลเร่งไปมากในช่วงไตรมาสก่อนประกอบกับการผลิตเครื่องดื่มลดลงตามกิจกรรมในภาคบริการและการท่องเที่ยวขณะที่การผลิตชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวค่ะตามความต้องการสินค้าเทคโนโลยีที่ยังมีต่อเนื่องการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวในระดับต่ำโดยหมวดก่อสร้างมีการเร่งซื้อวัสดุก่อสร้างก่อนปรับขึ้นราคาตามต้นทุนพลังงานขณะที่หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลงอย่างไรก็ตามค่ะการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามรายจ่ายประจำที่เลื่อนมาเบิกจ่ายในไตรมาสนี้และรายจ่ายลงทุนขยายตัวโดยแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่3ปี2569ก็มีการคาดการณ์ว่าขยายตัวจากไตรมาสก่อนค่ะโดยมีแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐทำให้การบริโภคขยายตัวการท่องเที่ยวปรับดีขึ้นตามความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัวและรายได้เกษตรกรหดตัวน้อยลงตามราคาพืชสำคัญปรับดีขึ้นอย่างไรก็ตามการเพาะปลูกมีความเสี่ยงจากภาวะเอลนินโยค่ะการผลิตภาคอุตสาหกรรมคาดว่าลดลงเล็กน้อยจากอุปสงค์ต่างประเทศที่อ่อนแอและการลงทุนปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงต้องติดตามประเด็นผลกระทบจากเรื่องของค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐความเสี่ยงจากภาวะเอลนินโยและผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะเราจะไปต่อกันที่เกษตรเชียงใหม่ค่ะเปิดงานวันอะโวคาโดตำบลโป่งแยงครั้งที่1ยกระดับอะโวคาโดคุณภาพสู่ผลไม้เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอแม่ริมเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
4: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันอะโวคาโดตำบลโป่งแยงครั้งที่1โดยมีนางรัชนีวันเปงพรมเกษตรอำเภอแม่ริมพร้อมด้วยนายวันม่วงมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมการผลิตอะโวคาโดในระบบแปลงใหญ่ณตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริม ซึ่งมีพื้นที่ปลูกรวม754ไร่เกษตรกรสมาชิก216ครัวเรือนโดยมุ่งเน้นการผลิตตามมาตรฐานคุณภาพและรวมกลุ่มบริหารจัดการการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และตลาดโมเดิร์นเทรดตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าอาทิเวชสำอางบำรุงผิวครีมบำรุงเส้นผมรวมถึงการคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ให้สามารถยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได้จนถึงเดือนมกราคมเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นส้มสายน้ำผึ้งฝาง GI ลิ้นจี่จักรพรรดิ GI สตรอเบอรี่และมะม่วงขณะที่ในช่วงฤดูฝนอะโวคาโดถือเป็นผลไม้เด่นอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความหลากหลายของสายพันธุ์รสชาติดีคุณภาพสูงและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่การทำ MOU ความร่วมมือวิชาการเรื่องอะโวคาโดระหว่างสำนักงานเกษตรอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลการประกวดอะโวคาโดพื้นเมืองการประกวดอะโวคาโดยักษ์การสร้างสรรค์เมนูจากอะโวคาโดจากโรงแรมปานวิมานเชียงใหม่และมอบเมนูแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตำบลโป่งแยงและการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพจากแปลงใหญ่อะโวคาโดบ้านโป่งแยงนอกเพื่อส่งเสริมการตลาดและสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ผู้สนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อผลผลิตได้ที่กลุ่มแปลงใหญ่อะโวคาโดบ้านโป่งแยงนอก0848458079
1: เราจะไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากันกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานประจำปี2569ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น18อาคาร90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากันกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2569ระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและงานหัตถกรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากันกรองผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการโอทอปและก็ช่างทอผ้าในจังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้าประกวดเพื่อสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยในปีนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับการพิจารณากันกรองรวมทั้งสิ้น234ผลิตภัณฑ์ด้วยกันแบ่งเป็นประเภทผ้าเนี่ย209ผลิตภัณฑ์และประเภทงานหัตถกรรม25ผลิตภัณฑ์โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ค่ะโดยในช่วงบ่ายค่ะทางด้านของนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางวิยดานราดิศรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการพิจารณาการกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2569โดยผลการพิจารณาระดับจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีผลงานประเภทผ้าผ่านเข้ารอบทั้งหมดเนี่ย93ชิ้นงานด้วยกันและประเภทหัตถกรรมเนี่ยผ่านเข้ารอบ22ชิ้นงานค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่การประกวดในรอบภูมิภาคต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคม2569พร้อมกันนี้ค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำต่อคณะกรรมการและเลขานุการเพื่อเป็นแนวทางส่งต่อไปยังผู้ประกอบการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับคุณภาพสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผลงานมีโอกาสผ่านเข้ารอบมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไปค่ะเราจะไปปิดท้ายด้วยข่าวกีฬาค่ะคุณผู้ฟังไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYDDMI ครั้งที่6 CV Cup 2026สนามที่2โดยมี4ชาติอาเซียนร่วมชิงชัยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ค่ะเราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
4: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYDDMI 6 CV Cup 2026เลขที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYDDMI 6 CV Cup เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย คว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันที่7สิงหาคมเวลา 13:00 น.อินโดนีเซียพบเวียดนามต่อด้วยเวลา 16:30 น.ฟิลิปปินส์พบไทยวันที่8สิงหาคมเวลา 13:00 น.เวียดนามพบฟิลิปปินส์และ 16:30 น.ไทยพบอินโดนีเซียวันที่9สิงหาคมเวลา 13:00 น.ฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียและเวลา 16:30 น.เวียดนามพบไทยโดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมผ่านทางช่องทางออนไลน์จำนวนวันละ700ใบรวม 2,100 ใบในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ที่ผ่านมากระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจำนวนวันละ 2,000 ใบรวม 6,000 ใบโดย1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2วันวันละ1ใบโดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมชำระเงินหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีทั้งนี้รายการแข่งขันดังกล่าวนอกจากจะเป็นวิธีสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคอาเซียนแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่จะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งในด้านสนามแข่งขันการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการคมนาคมตลอดจนการต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
1: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาเราไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ
0: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
5: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอแม่แจ่มตอนนี้ไอ้เกษมดารวันอปมช.จากอำเภอแม่แจ่มอยู่ในสายกับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับผมเกษมดารวันนะครับอปมช.แม่แจ่มนะครับครับในช่วงนี้ก็ยังว่าเนาะมันเป็นข้อประสานนะครับเนาะข้อประสานนี้ก็ตั้ง ผ่านมา1ปีละนะครับเนาะแล้วก็ส่วนผู้ก็ดีได้ไปวัดไปวากันเป็นสิ่งที่สองนะครับถ้าตังสำหรับตังวัดวาตังไม่แจ่มเนี่ยแล้วก็ตังทุกหน่วยงานด้วยนะครับต้นก็อาจรณรงค์นะครับขอว่าลดดื่มเหล้าเข้าประกาศนะครับลดละเลิกอ่ะนะฮะก็ช่วยงานประชาพันธ์นะครับป่าก็ไม่พี่น้องเตือนเนาะบอกว่าหนุ่มบอกว่าผู้สูงอายุกายในกายนะครับเนาะแต่เราก็อันช่วยกันนะครับเนาะ3เดือนก็ได้เพื่อก็ว่าแล้วแต่นะถ้าบางคนนี่เพิ่นก็อย่างก็งดเหล้าตลอดชีพก็มีเนาะแต่ว่าถ้าเข้ามาได้จะเหลือแก่ก็สัก3เดือนนะครับเนาะไปว่าไปว่ากันนะครับทั้งฝ่ายทั้งผมก็ทั้งส่วนราชการกันต่างๆนะครับทั้งอบต.กับเทศบาลนะครับเพิ่นก็เข้าวัดเข้าว่ากันนะครับที่ผ่านมาก็ไปถวายเตียนกันแต่ละวัดแต่ละว่ากันละนะครับก็ได้อิ่มบุญทั่วหน้ากันนะครับเนาะครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้ก็อย่างว่านะฝนฟ้านะครับมันมีเป็นซ้ำวันนะยังไม่เจ็บเนี่ยซ้ำวันก็ตกวันค่ำนะบางวันก็บอกให้ตกอย่างก่อนแต่ว่า อย่างเจ้าบ้านนี้เพิ่นก็จะเริ่มนะฮะตอนนี้กำลังเริ่มปลูกข้าวละนะครับก็ทางเกษตรกรต่างๆก็มาช่วยกันนะครับระดมปลูกข้าวปลูกน้ำกันนะครับแล้วก็แล้วผมฝากไว้แห่งอย่างนะครับคือว่าทางคุณหมอกันหรือว่าทางอสมกันเนาะก็ฝากพวกพี่น้องนะครับว่าอย่างใดก็อันระวังอันไข้เลือดออกนะครับเนาะก็อันช่วยกันอยู่บ้านก็คว่ำกะโหลกกะลาเนี่ยนะครับแล้วก็ลูกน้ำยุงลายนะกลัวแต่ละเพราะว่าตั้งปีที่ผ่านมานี่ก็เขาก็เจอกันหลายรายนะครับแต่ปีนี้ถ้าเขาเริ่มรณรงค์กันดีๆก็คงจะดีขึ้นนะครับนอกจากบ้านไม่แก่เมานะครับครับอันส่วนมากนี้ช่วงนี้เขาก็จะมีการโยกย้ายทางเจ้าหน้าที่อบรมการบริหารส่วนตำบลเชียงครึ่งนะครับเนาะก็ได้ย้ายไปที่สังกัดแปลงนะครับ ทางฝ่ายมู่ผมนี่ก็จะเป็นทั้งซีจีตัวเป็นอสมตัวครับ ก็มีส่วนนะฮะได้วันนั้นก็ได้ไปส่งเพื่อนนะครับไปส่งเพื่อนถึงสัตตำแปงปุ๊บแล้วก็อันหมู่เจ้าบ้านหมู่สมอหมู่เนี่ยทุกท่านนะฮะผู้บริหารนะต่างก็ไปส่งกันหลายคนนะครับก่อนเฮาก็เสียดายเนาะบุคลากรนั้นเป็นยังไงให้ไปแต่คิดว่าเพื่อนคงจะได้ไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับก็รวดอวยพรเพื่อนตอนนี้ตัวเหมือนกันนะว่าของเพื่อนได้มีโชคมีใจเนาะอยู่สัตตำแปงก็ยังได้ก็จะไปลืมได้แจ่มนะครับคือต้องหากันนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะได้ปรึกษาหารืออย่างนั้นเพื่อนก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็บางช่วงนี้ก็บางทีก็จะมีงานนะงานทางมสม.เปิ้นนะเปิ้นจะไปปาการเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับไปศึกษาดูงานก็หรือว่าไปอบรมอย่างต่างๆนะครับเนาะท่านใดที่ได้รับมอบหมายก็ขอไปทำหน้าที่กันดีที่สุดนะครับเนาะแล้วก็เอานำความรู้ที่เราได้รับจากต่างอำเภอหรือว่าต่างจังหวัดต่างๆอ่ะนะฮะก็เอามาเผยแพร่คือกับเพื่อนในพี่น้องอสมที่เพื่อนยังอยู่บ้านอยู่นะครับเนาะจะได้ฮะเอาความรู้ทั่วหน้ากันนะครับตรงนี้แกช่วงนี้ก็คงจะบ่มีอย่างนักก็ได้แล้วครับเนาะก็อันมันจะช่วงกรรมการเนี่ยเราก็จะได้เตรียมตัววันนี้วันดานะครับเนาะผู้กวนวันพระวันศีลเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะไปวัดไปวากันนะครับ
5: ครับผมวันนี้ขอบครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากตังไอเกษมดารวันอปมช.จากอำเภอแม่แจ่มจัดนะครับ
6: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากตังอำเภอแม่แจ่มสำหรับวันพูกจะปาท่านผู้ฟังไปอู่จากครับพี่ๆอปมช.ท่านไหนอำเภอไอหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางค่ะรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักในช่วงนี้ 6-8 สิงหาคม 2569 กันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ค่ะได้เวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่เกียรติครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาให้มีผลบังคับโดยเร็ว
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาหน้าที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสวิตในฐานะหุ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคยุโรปพร้อมจะขยายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดสั่งการหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
12: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการนำฐานข้อมูลออกไปทั้งหมดแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ภายใน30วันพร้อมจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านรั่วไหล ให้เร่งแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้งานดิจิทัลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
10: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีวงเงิน 7,200 ล้านบาทเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออกรองรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและการพัฒนา EEC
1: ร้อยเอ็ดหญิงพัฒนารักทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดตะโนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2576ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการพัฒนา EEC กนิกาแก้วใสรายงาน
10: ปิดท้ายที่ข่าวปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปี้ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้อ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
9: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
8: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
9: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM9

วัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์นะครับวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้แทบจะไม่ได้เห็นแดดเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าบ้านท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสภาพอากาศของภาคเหนือบ้านเรานะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับมันมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่มันตกสะสมอยู่หลายวันมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มนะครับวันนี้เชียงใหม่ของเรานะครับรวมถึงภาคเหนือก็แล้วกันนะก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นเมื่อวานนี้ 60% ของพื้นที่นะครับแต่ว่าพอมาในตอนนี้ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะครับเขาเพิ่มเป็นมีโอกาสเกิดฝนตก70%ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่นะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้กับทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภาวะฝนตกหนักในช่วงวันที่6ถึง8สิงหาคมนี้นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ย6 7 8ฝนจะเยอะขึ้นนะครับก็อยากจะบอกให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับว่าฝนตกที่ไหนอย่างไรเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรเบอร์ฉุกเฉินนะครับต้องเตรียมไว้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยนะฮะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กำชับให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับได้เตรียมความพร้อมในการที่จะเฝ้าระวังทุกพื้นที่ทั้งท้องที่ท้องถิ่นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับต้องร่วมระมัดระวังกันนะครับมีการเตรียมจัดเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัยให้พร้อม24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็จะได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนะครับเคยเกิดน้ำท่วมนะก็จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันสักนิดนึง6 7 8สิงหาคมนี้นะครับ6 7 8สิงหาคมนี้นะนอกจากนี้ทางอีสานก็มีฝนตกหนักนะเขาก็เตือนกันแถวๆบึงกาฬนครพนมเนี่ยนะครับต้องเฝ้าระวังกันส่วนของระดับน้ำปิงของเราน้ำไม่มากนะครับน้ำค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่แม่แตนะฮะแม่แตอำเภอสันทราย P1 P67 นะที่นู่น P67 นะครับวัดได้67เซนติเมตรเองนะครับน้ำก็ถือว่าไม่มากนะฮะส่วนที่วัดระดับ P1 ที่น้ำปิงเชิงสะพานนวรัตน์เขาวัดได้1เมตร31เซนติเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่มากนะฮะตอนนี้ฝนตกไม่มากแต่เขาเตือนไว้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ต้องตกใจแต่ว่าเราเตรียมหรือว่าตื่นตัวไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอียวสุรชัยนำข้อมูลที่น่าสนใจมาบอกมาเล่ากันก่อนนะช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อๆไปนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเพลงเพราะๆที่มอบให้ได้ฟังกันนะครับเป็นกลิ่นอายของเมืองเหนือเมืองเชียงใหม่บ้านเรานะก็อยากจะให้ได้มีความสุขกันแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับในการส่งเสริมศิลปินล้านนาศิลปินเมืองเหนือบ้านเรากันด้วยนะครับให้มันเหมือนกับภาคอื่นๆนะภาคอื่นๆเนี่ยศิลปินเขาได้รับความนิยมนะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคใต้นะครับเราคนเหนือเราก็ช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมของทางบ้านเรากันนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆก็เตรียมอุปกรณ์กันอย่างเต็มที่นะครับหลังจากที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหากพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ของเราเราก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังกันนะครับช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแล้วนะครับจะต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับเห็นทางโซเชียลนะครับเขาเผยแพร่ภาพนะบอกว่าฟ้าผ่ากลางสนามฟุตบอลนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่นู่นสนามฟุตบอลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับระหว่างที่มีการแข่งขันฟุตบอลนะกลายเป็นว่าฟ้าผ่าลงมานะครับทำให้นักฟุตบอลเสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บ2รายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีด้วยนะครับหากได้ยินเสียงฟ้าร้องให้หยุดกิจกรรมทันทีนะครับแล้วก็รีบเข้าไปอยู่ในอาคารนะท่านผู้ฟังครับที่มันมิดชิดหน่อยนะฮะหลีกเลี่ยงการหลบใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าเสาไฟต่างๆหรือวัตถุที่มีโลหะนะครับเพราะว่าที่เหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ที่ที่จะปลอดภัยจากฟ้าผ่านะต้นไม้ใหญ่ต่างๆเนี่ยคิดว่ามันอยู่ในร่มแล้วมันมองไม่เห็นอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับมันเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะถ้าเกิดฟ้าผ่าลงมาที่ต้นไม้อีกนะครับเราก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นฝากความห่วงใยทุกพื้นที่ด้วยกันแล้วกันนะครับนอกจากต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ต้องระมัดระวังจากฟ้าผ่านะฮะรวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่อาจจะไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับฝากความห่วงใยไปทุกที่ทุกแห่งเลยกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยนะครับพูดถึงเรื่องของหน้าฝนแบบนี้นะฮะผลไม้ของเราพืชเศรษฐกิจบ้านเราลำไยนะก็คงจะไม่ชอบสักเท่าไหร่นะฮะโอ้โหถ้าเกิดว่าฝนตกนี่มันจะอมน้ำใช่ไหมอมน้ำแล้วก็ผิวมันก็จะไม่สวยนะครับยิ่งในช่วงนี้ลำไยที่ไหนเริ่มแก่แล้วจะต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปขายแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไม่อยากจะให้ฝนตกนะฮะท่านผู้ฟังครับวันก่อนในเอี่ยวสุรชัยก็อุดหนุนลำไยแถวๆสารพีเนี่ยนะครับคือไปร่วมงานของธกส.เนาะเขาก็มีลำไยมาขายมาโชว์ด้วยนะครับเราก็คิดว่าเนี่ยของที่เขาขายของที่เขาโชว์เนี่ยเขาเลือกมาเป็นอย่างดีนะคัดอย่างดีนะครับเราก็เลยอุดหนุนลำไย3ตะกร้านะครับก็ส่งไป

ให้เพื่อนๆแล้วก็ผู้บังคับบัญชาที่อยู่กรุงเทพนะครับให้ได้ชิมลำไยเมืองเหนือนะครับโอ้โหเห็นเขาไปแบ่งกันหลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับส่งไปที่ทีวีช่อง NBT นะครับเขาก็ไปแบ่งกันแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายนะแล้วก็ส่งไปที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับเขาก็ไปแบ่งแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายคือเมื่อก่อนเนี่ยเอี่ยวสุรชัยนะครับเคยทำงานอยู่ที่ส่วนกลางของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีพี่ๆน้องๆที่รู้จักสนิทสนมกันเนี่ยนะครับก็บอกให้เขาว่าเออเอาไปแบ่งกันนะเพราะว่ากินคนเดียวเนี่ยเจ็บปากแน่นอนเพราะมันตะกร้าละ5กิโลกรัมนะครับเขาก็เลยไปแบ่งกันได้ชิมกันอย่างทั่วถึงนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะยิ่งได้กล่องของกระทรวงพาณิชย์นะฮะสำนักงานพาณิชย์เอากล่องส่งผลไม้ให้3กล่องนะครับไม่ได้เสียค่าจัดส่งเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เขามีช่วยเหลือเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะการส่งสินค้าการขายสินค้าทางไปรษณีย์นะครับสะดวกสบายนะครับช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรเกษตรกรก็ได้รับเงินเต็มๆจากการขายผลไม้นะครับไม่ต้องซื้อกล่องไม่ต้องเสียค่าส่งอีกนะครับเป็นโครงการดีๆที่เขามีขึ้นเป็นประจำเลยนะครับเอาละครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดมาคุยกันในช่วงต่อๆไปนะครับ

เชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับท่านผู้ฟังครับมาในช่วงนี้เมื่อเช้านี้เนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะคลี่คลาย3ปมร้องเรียนด้านที่ดินแล้วก็ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการเดินหน้าสำรวจตรวจสอบในขั้นตอนของกฎหมายนะครับโดยทางด้านนายสุจินต์ชัยชุมศักดิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะได้เข้าหารือร่วมกับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเร่งติดตามแล้วก็กำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อร้องเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใน3เรื่อง3ประเด็นสำคัญนะครับก็จะเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็ทรัพยากรป่าไม้นี่แหละครับประเด็นแรกนะครับเป็นกรณีการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับพื้นที่ป่าโดยมิชอบแล้วการดำเนินการตรวจสอบสิทธิและพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่หมู่ที่13บ้านสันล่มจอยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าดำเนินการล่าช้าโดยที่ประชุมก็เห็นชอบให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยโดยเฉพาะแปลงที่ดินนะครับที่มีปัญหาในพื้นที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองนะครับก่อนที่จะนำผลต่างๆจากการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยมาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในระดับจังหวัดนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์สิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมกำชับให้รายงานความคืบหน้าต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทุกๆ2เดือนนะครับส่วนประเด็นที่2ครับก็เป็นกรณีการรับแจ้งชื่อผู้ที่ครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์ในแปลงที่ดิน107ในหมู่บ้านช้างเคี้ยนตำบลช้างเผือกเมืองเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าโดยมิชอบนะครับครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์โดยมิชอบซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ได้เร่งติดตามผลการหารือจากกรมอุทยานแล้วก็ได้แจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้ร้องเรียนแล้วก็สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบโดยเร็วนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบกันอีกหนึ่งเรื่องนะฮะส่วนประเด็นสุดท้ายก็เป็นกรณีร้องเรียนว่ามีการปล่อยให้มีการบุกรุกป่าตัดไม้รวมถึงไม่สอบสวนจับกุมผู้บุกรุกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งที่ประชุมก็ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ประสานกันนะครับเพื่อที่จะขอเอกสารจากศาลจากนั้นก็ให้สำนักงานที่ดินสาขาแม่แตงร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1แล้วก็อำเภอแม่แตงเนี่ยได้ลงตรวจสอบพิกัดตามเอกสารที่ได้รับแจ้งจากศาลนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามพิกัดตามที่ได้รับเอกสารจากศาลเพื่อที่จะกำหนดแนวเขตที่ดินให้มันชัดเจนก่อนเสนอผลเข้าสู่การพิจารณาของคพร.จังหวัดเพื่อสู่การพิสูจน์แนวเขตแล้วก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ให้รายงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ทราบด้วยนะครับก็เป็นการหารือนะครับเพื่อที่จะเร่งรัดแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มันค้างอยู่ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับแล้วก็จะได้สร้างความชัดเจนให้มันมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินแล้วก็การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยให้มันเกิดเป็นความโปร่งใสนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าสู่กันฟังนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่โอ้โหเร็วๆนี้แล้วนะครับจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนะเกมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับซึ่งเขาจะมีการแข่งขัน BYD DMI CV Cup 2026นะครับครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้นะครับที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับเสียดายว่าสนามบ้านเรามันเล็กไปนะครับจริงๆคนอยากจะไปชมไปเชียร์กันเมื่อก่อนเขาก็ใช้สนามเหล่านี้นะแข่งกีฬาซีเกมนะแต่มันนานมาแล้วโอ้ผ่านมาเกือบ30ปีแล้วมั้งนะครับสนามก็ไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนายังเล็กเท่าเดิมเนี่ยนะครับ
ดยจะมีการแข่งขันนะครับอย่างวันที่7สิงหาคมก็เวลาบ่ายโมงเนี่ยจะเป็นอินโดนีเซียพบกับเวียดนามนะครับส่วนเวลาบ่าย4โมงครึ่งฟิลิปปินส์พบกับไทยวันที่8สิงหาคมบ่ายโมงเวียดนามพบกับฟิลิปปินส์บ่าย4โมงครึ่งไทยพบกับอินโดนีเซียวันที่9สิงหาคมบ่ายโมงฟิลิปปินส์พบกับอินโดนีเซียส่วนเวลาบ่าย4โมงครึ่งเวียดนามพบกับไทยนะฮะโอ้มันแน่นอนนะครับนะเป็นกีฬาในพื้นที่อาเซียนของบ้านเรานะครับท่านผู้ฟังครับหลายๆคนซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งใจจะไปชมแต่หลายๆคนไม่สามารถซื้อบัตรได้ทันนะครับเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่องวันนะครับช่องวันช่องเท่าไหร่31หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็ดูผ่านหน้าจอโทรทัศน์เอาก็ได้นะครับนะวันที่7 8 9นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับท่านผู้ฟังครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสี่โมงครึ่งนะครับฝากกันให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับลุ้นเชียร์นักกีฬาไทยโดยเฉพาะมาแข่งที่เชียงใหม่บ้านเราด้วยนะครับเอาละเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะๆจากเอี่ยวสุรชัยมอบให้นะครับ

0: งแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25
2: ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้ได้ฟังเพลงเพราะๆเพลินๆในยุค 80-90 นะฮะในสมัยที่ท่านผู้ฟังเนี่ยนะฮะเป็นเด็กเอ่ยเป็นวัยรุ่นเอ่ยนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับย้อนเวลาไปไม่ได้แต่ย้อนบรรยากาศความรู้สึกนึกคิดไปกับเสียงเพลงได้นะครับท่านผู้ฟังครับเอี่ยวสุรชัยได้มีโอกาสไปสังเกตการนะครับการประเมินคุณครูนะครับครูที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิษย์นะครับในรางวัลสมเด็จครูในรางวัลครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับสำหรับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยก็มี6ท่านด้วยกันครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่ท่านคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ไปประเมินครับไปสัมภาษณ์นะโอ้โหเข้มข้นมากๆเลยนะครับจริงๆแล้วเขาก็ไปตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะวันที่4สิงหาก็ไปที่จอมทองวันนี้วันที่5สิงหาเนี่ยมาที่ในเมืองนะครับเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าคุณครูที่ได้รับการเสนอชื่อเนี่ยเป็นใครที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับท่านแรกเนี่ยนางสาวศิวาการยานชื่นนะครับโรงเรียนท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับท่านที่2นางสาววิราวรรณโพธิโรงเรียนวัดเสาหินอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับประเมินไปเรียบร้อยแล้วนะท่านที่3นะครับนายพิสิทธิ์ศักดิ์ดวงพรหมโรงเรียนบ้านท่าข้ามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้แก่นางสาวพรพันธ์แถวสุวรรณโชตนะครับโรงเรียนดาราวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ยังมีนายสมศักดิ์บุญลูนโรงเรียนวัดสวนดอกอำเภอเมืองเชียงใหม่และวันที่10อีกวันหนึ่งที่จะมีการประเมินก็คือดร.หม่อมหลวงปรียพันธ์ศรีธวัฒน์นะครับโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากลอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็มี6ท่านด้วยกันนะครับตอนนี้คณะกรรมการจากศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ลงไปประเมินกันอย่างเข้มข้นเลยโอ้เยอะมากกรรมการเยอะมากที่ลงไปนะและนอกจากนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะประเมินบุคคลรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับคุณครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานเนี่ยนะครับก็มีทั้งผู้บังคับบัญชา2รายนะครับทั้งผู้บังคับบัญชาในอดีตแล้วก็ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบันมีเชิญเพื่อนครูไปด้วยอีก3รายนะครับทั้งเก่าและปัจจุบันนะก็ไปให้ข้อมูลกรรมการก็จะซักก็จะถามแล้วก็ยังมีผู้นำชุมชนแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องอีก2รายนะครับมีลูกศิษย์นะครับ8รายศิษย์เก่า5รายศิษย์ปัจจุบัน3รายนะโอ้เขาถามละเอียดถามหมดเลยนะครับเพื่อที่จะประเมินว่าท่านเนี้ยสมควรที่จะได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือไม่นะครับอันนี้แค่คัดเลือกในระดับจังหวัดนะก็จะต้องมีการนำไปคัดเลือกในระดับประเทศกันอีกนะครับท่านผู้ฟังครับเนาะแล้วก็สัมภาษณ์กันนี่คงใช้เวลาพอสมควรนะครับ3ชั่วโมงนู่นน่ะมั้งเท่าที่ดูกำหนดการเนี่ยนะถือว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับได้เห็นตัวอย่างของคุณครูบางคนบางท่านเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอ้กว่าจะมาเป็นคุณครูเนี่ยนะครับเขาก็ทำอะไรมาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจนะครับน่าภาคภูมิใจเพ ราะว่าได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับจากเด็กตัวน้อยคนหนึ่งตอนนี้กลายเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีหน้าที่การงานเนี่ยคุณครูเนี่ยได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กขนาดไหนอันนี้เขาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินเลยนะฮะว่าได้สร้างความเปลี่ยนแปลงเห็นความเปลี่ยนแปลงในเด็กอย่างไรแล้วก็มีเสียงสะท้อนมาถึงคุณครูอย่างไรนะครับก็ถือว่าเข้มข้นนะฮะเข้มข้นนะครับร่วมชื่นชมยินดีกับคุณครูทุกๆคนนะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าใครจะได้ผ่านการคัดเลือกนะครับให้ได้รับรางวัลซึ่งรางวัลก็มีเกณฑ์มีระดับอีกนะครับที่เอียวสุรชัยเคยพูดเคยเล่านะครับอันนี้แค่ด่านของจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นเองนะครับนำมาพูดนำมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับขอชื่นชมยินดีคุณครูทุกคนนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ส่งให้รับรางวัลแต่เชื่อว่ามีความตั้งอกตั้งใจในการสอนลูกศิษย์ลูกหาให้เจริญก้าวหน้าเป็นบุคคลสำคัญเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับให้กำลังใจกันทุกคนนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับอ่ะให้ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาลากันช่วงท้ายรายการนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเพลงเพราะๆยามค่ำคืนแบบนี้ให้ได้ฟังกันนะครับท่ามกลางอากาศที่ถือว่าเย็นสบายนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาปล่อยๆนะครับท่านผู้ฟังครับพอช่วงบ่ายมาเนี่ยฝนลงมาเลยไม่แน่ใจว่าที่บ้านท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรแต่เอียวสุรชัยก็เดาๆว่าก็น่าจะเหมือนกันที่นี่แหละนะครับนะห้องทำงานของเอียวสุรชัยเนี่ยเวลามองไปทางด้านข้างนะครับเห็นดอยสุเทพเนาะเห็นปุยเมฆหมอกโอ้โหมันลอยนะครับเรียบๆไปกับดอยกับเขาแถวๆนี้เนี่ยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะอยากจะบรรยายแล้วก็อยากจะถ่ายรูปให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับยิ่งบรรยากาศแบบนี้ที่มีฝนตกลงมานะครับปีนี้ถือว่าดีนะครับบ้านเราเนี่ยฝนไม่ค่อยทิ้งช่วงเลยนะแถวภาคเหนือบ้านเรานะไม่เหมือนทางอีสานนี่เขาฝนทิ้งช่วงมา2เดือนแล้วแห่นางแมวเลยนะครับบ้านเราก็ถือว่าตกลงมาเรื่อยๆเป็นระยะนะครับและดีที่ไม่ได้ตกลงมามากจะถึงขั้นน้ำท่วมนะครับนะเชียงใหม่ปีนี้ดีนะครับคิดว่านะมันก็คงจะเกี่ยวกับดวงบ้านดวงเมืองดวงผู้บริหารต่างๆด้วยแหละนะครับท่านผู้ฟังครับเอี่ยวสุรชัยคิดอย่างนั้นนะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าถ้าอะไรมันสมพงกันเนี่ยนะมันก็คงจะเกิดแต่สิ่งดีๆนะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องของการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกเนาะโอ้โหเห็น Facebook ของน้องอ้อมนะครับทูตมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ปีนี้เนี่ยเนาะที่เราร่วมด้วยช่วยกันในการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยนะน้องอ้อมก็เล่าว่าเขามีภาพให้ดูด้วยคนนั่งประชุมนั่งคุยกันแล้วน้องอ้อมก็บอกว่าเนี่ยเป็นบรรยากาศในห้องประชุมนะครับตอนเย็นก็มีการประชุมกันทุกเย็นของการตรวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็เป็นการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามให้กับผู้เชี่ยวชาญบรรยากาศเหมือนห้องสอบที่มีอาจารย์1คนมีนักศึกษา15คนนะครับที่ช่วยกันในสภาพวิชาเลยนะแล้วก็ประสบการณ์ที่ทุกคนมีอยู่นะครับมีทั้งนักวิชาการเจ้าหน้าที่จากกรมศิลป์ตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวแทนจากอบจ.เชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำนักพุทธตัวแทนวัดตัวแทนของสภาเมืองเชียงใหม่น้องออมบอกว่าไม่มีสีไม่มีกลุ่มไม่มีฝ่ายทุกคนวางหัวขนของตนเองลงนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เพื่อเชียงใหม่อย่างเต็มกำลังนะครับน้องอ้อมบรรยายมาแบบนั้นเราบอกว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ของเชียงใหม่อย่างแท้จริงเจ้านะครับน้องอ้อมบอกว่าอย่างนี้นะครับนะเราในฐานะชาวเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยกดรูปหัวใจให้นะครับสำหรับคณะกรรมการแล้วก็ทีมงานที่ร่วมผลักดันเชียงใหม่ให้เข้าไปสู่เมืองมรดกโลกนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังตรวจประเมินกันนะครับท่านผู้ฟังครับเล่าให้ได้ฟังนะส่งจิตส่งใจนะครับชาวเชียงใหม่ชาวเหนือแล้วก็ชาวไทยทุกคนทุกท่านนะครับเชื่อว่าสิ่งดีๆจะตามมาที่จังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตอย่างแน่นอนครับวันนี้เสียดายครับรายการเวลาหมดเวลาเอียวสุรชัยลาไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้ตอน 3 ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะเอียวสุรชัยใช้เวลาพักผ่อนของตนเองจัดรายการวิทยุแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่เราก็ทำเพื่อเชียงใหม่บ้านเรานะครับโชคดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่และทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินการจ้างแรงงานการอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับฝ่ายความมั่นคงปรับจุดตรวจเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอระแงะเพิ่มความปลอดภัยควบคู่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะและผู้แทนหน่วยงานตำรวจและทหารร่วมหารือแนวทางการกำหนดจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจุดตรวจโดยเบื้องต้นกำหนดบริเวณใกล้สะพานทางไปปางโงสโตเนื่องจากเป็นถนนสายตรงเอื้อต่อการสัญจรของประชาชนรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอระแงะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงหลังพยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันวาฟาของซาอุดีอาระเบียบริเวณหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองยานบูเมืองท่าสำคัญของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียพยายามเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือพาณิชย์จากทางใต้ของทะเลแดงไปยังหน้าน้ำดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตีทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปแล้ว8ลำขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจะเพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569รายการเพื่อนฝันควบคุมเสียงโดยสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะเพลงพระราชินิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชินิพนธ์เมื่อปี2501ค่ะเพื่อใช้ประกอบการแสดงบัลเล่ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2501นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องในภาษาอังกฤษก็คือ Magic Beams และภาษาไทยคือแสงเดือนคืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมวงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27เกิดขึ้นในปี2501เรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงกระต่ายโง่โดยคุณวินัยและคุณมันธนาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2เซงลี่ฮ้อคุณวินัยกับคุณสุปณีขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่3บอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชอารีบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณเล็กโตปานทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงค่ะ

เพลงที่สองข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงที่สามดาวในใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณวรนุชอารีผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะสามเพลงเริ่มด้วยเจ้าภรรยา

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของสุนทรภรณ์กับนักร้องหญิงสามท่านด้วยกันนะคะชุดต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์กับคุณวรนุชในเพลงทำนายฝันเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องส่วนทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐต่อได้เพลงพระจันทร์วันเพ็ญสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นกันส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามสยามเมืองยิ้มคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

อีกชุดหนึ่งที่เราจะฟังเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องค่ะเริ่มด้วยกุหลาบงามคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณชวลีนะคะและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่สองครูสอนรักคุณเดิษและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงครูธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองและเพลงตามถุยคุณศรีสุดาคุณชวลีคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองทั้งสามเพลงนี้คำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงชื่นชีวิตครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและทำเป็นอำนาจเป็นเพลงที่ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติและทาตรีร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข34แห่ง และอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักการโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเตือนการจงใจผิดนัดชำระหนี้จากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาจะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลถูกคัดกรองทำให้เสียโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในระบบ
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกล่าวถึงกรณีการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bankหลังมีการเผยแพร่วิธีขอสินเชื่อและชักชวนให้ผิดชำระหนี้โดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบธนาคารและผู้ให้บริการมีกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมโดยทุกการกระทำบนโลกออนไลน์จะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลและผู้ที่ตั้งใจเอาเปรียบหรือมีพฤติกรรมจงใจผิดชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคือขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสตาร์ทมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

มาถึงชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่5สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณสรวณีโพธิเทพคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้องก็ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองคำนะคะทำนองโดยคุณนครถนอมทรัพย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์และคุณสรวณีโพธิเทศขับร้องต่อได้เพลงมนทนบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สารยาค่ะได้รับความเอื้อเฟื้อจากศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุล

ที่จบไปนั่นคือเพลงมณฑลบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะต่อด้วยเพลงที่ชื่อยาวสักหน่อยความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคุณสรวณีโพธิเทศขับร้อง

ที่จบไปนั้นเป็นเสียงของคุณสรวณีโพธิเทศความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคำร้องและทำนองโดยครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติค่ะวันนี้วันที่5สิงหาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณสรวณีโพธิเทศนะคะคุณสรวณีเกิดปี2486ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานของคุณสรวณีกันนะคะคุณสรวณีชื่อจริงก็คือสารณิตโพธิเทศเธอเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์อยู่ช่วงหนึ่งค่ะก็มีผลงานที่ได้บันทึกแผ่นเสียงอยู่ส่วนหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นเธอก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระก็มีผลงานเพลงมากมายและข้อสำคัญเป็นนักร้องลูกกรุงหญิงคนเดียวที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำ3ปีซ้อนเลยค่ะเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเป็นผลงานของคุณวินัยรุ่งอนันต์เพลงนี้คุณสรวณีบอกว่าเธอออกเงินเพื่อบันทึกแผ่นเองเมื่อปี2519นะคะเพราะว่าไม่มีบริษัทใดรับบันทึกและเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเนี่ยค่ะก็ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำปี2

ขับร้องแข่งนะคะก็ปรากฏว่าได้รับรางวัลอารีรังจากเกาหลีใต้ในคราวนั้นด้วยค่ะเราจะฟังเพลงที่เธอได้รับรางวัลทั้ง3เพลงนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและพะวงรัก

นั่นคือผลงานของคุณสรวณีโพธิเทศที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติอย่างยิ่ง3เพลงด้วยกันนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและที่เพิ่งจบก็คือพวงรักนอกจากนี้เธอก็บันทึกเพลงไว้อีกมากมายแต่เราจะฟังอีก2เพลงในช่วงนี้ซึ่งคุณวันลบชื่นใจชนเป็นผู้แต่งค่ะเพลงแรกคลื่นซัดทรายเพลงที่2หาดสวรรค์เพลงหาดสวรรค์นี่คุณวันลบชื่นใจชนแต่งคำร้องภาษาไทยในเพลงโพลาบาลีค่ะ

นั่นคือผลงานเพลงของคุณสรวณีโพธิเทพนะคะซึ่งท่านจะหาฟังได้ทั่วไปเลยนะคะคราวนี้ฟังเพลงที่ครูสไลด์ไกรเลิศแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงสวัสดิ์รักครูสไลด์ไกรเลิศใส่คำร้องภาษาไทยในเพลงจิปซี่มูนนะคะเพลงที่สองหงลืมสักโดยคุณปรีชาบุญยเกียรติและเพลงที่สามหงทองล่องนาวาคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาบันทึกเสียงร่วมกันเมื่อปี2495ครูสไลด์ไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์ร่วมกันแต่ง

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากศิลปินแห่งชาติสองท่านที่ร่วมกันแต่งคืออกวีสัตตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงคือเหมือนตายจากกันโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและอย่าทรมานอีกเลยคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความไม่สามัคคีกันทำไมคนถึงจะมาทะเลาะกันมีปัญหากันไม่ลงใจกันเป็นท็อกซิกในที่ทำงานนั่นก็เพราะว่าเขาไม่สามัคคีกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้จึงได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระอุบาลีได้สอบถามถึงความสามัคคีและความแตกกันว่ายังไงถึงจะเรียกว่าแตกกันยังไงถึงจะทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้โดยข้าพเจ้าก็ได้นำพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายทั้งในหมวดทัสสกนิบาตและหมวดปัญจกนิบาตว่าด้วยการโจทย์คุณสมบัติของผู้โจทย์คุณสมบัติของผู้ถูกโจทย์และในตอนท้ายของรายการยังได้นำเรื่องราวที่อยู่ในสามขามสูตรเป็นอีกนัยยะหนึ่งของมูลเหตุแห่งการวิวาทและทำเป็นเรื่องให้สามัคคีให้ระลึกถึงกันขอเชิญมาฟังพระสูตรหมวดว่าด้วยพระอุบาลีอุปาลิวัคสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการปฏิบัติสิกขาบทอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่31กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงพระปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการต่อไปนี้10ประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลเก้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกันอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ10เพื่อเฟื้อพระวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่2ข้อที่32ปาติโมกขัตถปานสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์เป็นพระอุบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุงดสวดปาติโมกข์
มีเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าบาลีเหตุงดสวดปาติโมกข์สิบประการสิบประการอย่างไรคือ 1. ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. คาถาว่าด้วยปาราชิกยังค้างอยู่ 3. อนุปสัมบันคือบุคคลผู้ไม่ใช่ภิกษุนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. คาถาว่าด้วยอนุปสัมบันยังทำค้างอยู่ 5. มีผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทคาถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7. บันดอกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. คาถาว่าด้วยบันดอกยังทำค้างอยู่ 9. ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้นและ 10. คาถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณียังทำค้างอยู่บาลีเหตุงดสวดปาติโมกข์สิบประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สามว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์อุปาหิกาสูตรท่านพระวลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้สงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้สิบประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เปียกพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่สองเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไม่ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิข้อที่สามจำปาติโมกข์ทั้งสองคือทั้งฝั่งภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะกฏิสีเป็นผู้ตั้งมั่นไม่ง่อนแง่นในพระวินัยกฏิ5เป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจดูให้เห็นผลให้เลื่อมใสก็ที่6เป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นก็ที่7รู้อธิกรณ์ก็ที่8รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ก็ที่9รู้ความดับอธิกรณ์และก็ที่10รู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระสูตรที่สี่อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทข้อที่34ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอถึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลี
ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้10ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโกจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่2เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นปริสามจำปาติโมกได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะปริสี่เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดี 6. เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเรื่องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมข้อที่8เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลข้อที่9เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิตและข้อที่10เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่านี้แลพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระสูตรที่5ข้อที่35ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยนิสยสูตรท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้นิสัยได้และพระสูตรที่6ข้อที่36ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐากสามเณรสูตรท่านพระอุบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้สามเณรอุปัฏฐากได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบโดยนัยยะเดียวกันกับคุณสมบัติของผู้ให้อุปสมบทพระสูตรที่7ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์แตกกันสังฆเพทสูตรข้อที่37ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆเพทสังฆเพทคือสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมะ2แสดงธรรมะว่าเป็นอธรรม3แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัย4แสดงวินัยว่ามิใช่วินัยข้อที่5แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้และแสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้7แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา8
แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้และ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่8ว่าด้วยเหตุให้สงสามัคคีกันสังฆสามัคคีสูตรข้อที่38ท่านปราบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม2แสดงธรรมะว่าเป็นธรรมะ 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัย 4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยปริยาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ข้อที่7แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมาข้อที่9แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่9ข้อที่39และพระสูตรที่10ข้อที่40ท่านพระนนท์ก็ได้ทูลถามนัยยะเดียวกันกับท่านพระอุบาลีในเรื่องของสังฆเพทและสังฆสามัคคีท่านพระนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกับผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกับคืออะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาดจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับพระทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันในเรื่องของสังฆสามัคคีท่านพระอนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์
บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐก็บุญอันประเสริฐคืออะไรพระเจ้าค่าคือบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าความพร้อมเปรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเปรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเปรียงกันอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับพระสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันพระสูตรหมวดว่าด้วยการด่าอโกสะวัคพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทในสงฆ์วิวาทสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่25ข้อที่41ท่านพระบาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันแข่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในยะเดียวกันกับการทำให้สงแตกกันพระสูตรที่สามว่าด้วยมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทท่านพระบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งการวิวาทมีเท่าไรหนอพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการต่อไปนี้มีอยู่10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอนาบัติคือสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติข้อที่3แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักข้อที่4แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาข้อที่5แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบข้อที่7แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือแสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือข้อที่9แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ข้อที่10แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งการวิวาท10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่4ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินารากุสินาราสูตรข้อที่44มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนเป็นที่ประกอบพลีกรรมเขตกรุงกุสินาราณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมะ5ประการในตนพึงตั้งธรรมะ5ประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่น
ก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตน5ประการคืออะไรบ้างคือ1ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์มิได้เป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางกายของท่านก่อนเถิด

ไม่ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าขอเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางวาจาของท่านก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่3ภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนประมาจารีทั้งหลายแล้วหรือหนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นยังไม่เข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนประมาจารีทั้งหลายแล้วก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในเพื่อนพรหมชนทั้งหลายเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ปฏิสีภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้หูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้สูตรดังที่กล่าวนั้นก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเล่าเรียนคัมภีร์เสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่5ภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราทรงจำปาติโมกทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุไม่สามารถทรงจำปาติโมกทั้งสองฝ่ายได้ดังนั้นภิกษุนั้นหากถูกถามว่าท่านผู้มีอายุสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ที่ไหนแก่ไม่ได้ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านไปศึกษาพระวินัยเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตน5ประการนี้ก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทพึงตั้งมั่นไว้ในตนอีก5ประการหนึ่งเป็นอย่างไรคือ1เราจะกล่าวในเวลาอันควรจักไม่กล่าวในเวลาอันไม่ควรข้อที่2เราจะกล่าวถ้อยคำจริงจักไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงข้อที่3เราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจักไม่กล่าวถ้อยคำหยาบข้อที่5เราจะมีจิตเมตตากล่าวเราจะไม่เพ่งโทษกล่าวก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทพึงตั้งมั่นไว้ในตน5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมะ5ประการนี้ไว้ในตนพึงตั้งมั่นธรรม5ประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นพระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทย์โจชนาสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่167และที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้

ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งเราจะกล่าวในการอันควรจะไม่กล่าวในการอันไม่ควรเราจะกล่าวถ้อยคำจริงจะไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงเราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจะไม่กล่าวถ้อยคำหยาบเราจะกล่าวถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์จะไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์และก็ที่ห้าเราจะมีจิตเมตตากล่าวจะไม่เพ่งโทษกล่าวผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผู้อื่นโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตก็โกรธก็ภิกษุผู้เป็นโจทย์อย่างนี้พึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่2ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่3ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจข้อที่4ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจข้อที่5ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้มีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดย5ประการนี้ก็ภิกษุนั้นพึงให้เกิดความร้อนใจคือวิปฏิสารแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ท่านโจทย์ในการอันไม่ควรไม่โจทย์ในการอันควรผู้โจทย์จึงควรมีความร้อนใจข้อที่2ผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์และก็ที่5โจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่โจทย์ด้วยเมตตาจิตผู้โจทย์นั้นจึงควรมีความร้อนใจคือมีวิปฏิสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้เกิดความร้อนใจขึ้นแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นประเหตุไรพระภิกษุแม้รูปอื่นไม่พึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงเพราะข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรก็โกรธ
ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษก็โกรธก็ภิกษุนั้นพึงให้ความร้อนใจคือวิปติสารเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ท่านถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความร้อนใจ2ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบท่านจึงควรมีความร้อนใจ 4. ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีความร้อนใจและ 5. ท่านถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรมีความร้อนใจผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้ความร้อนใจคือวิปปติสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ก็ภิกษุนั้นพึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ตนผู้เป็นโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้คือ 1. ท่านโจทย์ในการอันควรไม่โจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความไม่ร้อนใจผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงผู้โจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่ 3. ผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบโจทย์ด้วยถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์และโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่โจทย์ด้วยการเพ่งโทษผู้โจทย์นั้นจึงควรมีความไม่ร้อนใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายความไม่ร้อนใจพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุแม้รูปอื่นพึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็บุคคลผู้ถูกโจทย์พึงตั้งมั่นในธรรม2ประการคือความจริงและความไม่โกรธว่าคือพิจารณาว่าถ้าผู้อื่นพึงโจทย์เราด้วยธรรม5ประการคือโจทย์ในการอันควรหรือในการอันไม่ควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงหรือด้วยถ้อยคำไม่จริงโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานหรือคำหยาบโจทย์ด้วยคำอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์โจทย์ด้วยเมตตาจิตหรือด้วยการเพ่งโทษแม้เราก็ตั้งอยู่ในธรรม2ประการคือความจริงและความไม่โกรธถ้าเราพึงทราบว่าธรรมะนั้นมีในเราก็จะพึงกล่าวว่ามีอยู่และว่าปรากฏในเราถ้าพึงทราบว่าธรรมะนั้นไม่มีในเราก็จะพึงกล่าวว่าไม่มีและกล่าวว่าไม่ปรากฏในเราพระผู้มีพระภาคในที่นั้นจึงได้ตรัสขึ้นว่าสารีบุตรเรื่องพึงเป็นอย่างนั้นแต่โมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้เมื่อถูกกล่าวสอนย่อมไม่รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตมิใช่มีศรัทธาออกจากเรือน
บวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ไม่มุ่งหวังความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางสามทอดทุระในการหลีกวิเวกเกียจคร้านมีความเพียรเลวสามหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งมีปัญญาสามเป็นคนเซาะคนเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมไม่รับฟังโอวาทโดยเคารพพระเจ้าข้าส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในเครื่องตื่นอยู่มุ่งหวังความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาไม่มากมากไม่ย่อหย่อนหมดทุระในโอกัมมนธรรมคือนิวรณ์ทั้งห้าเป็นผู้นำในการหลีกเร้นปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นคนเซอะกุลบุตรเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมรับฟังโดยเคารพพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรบุคคลเหล่าใดเป็นผู้ไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตไม่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นต้นเหล่านั้นจงยกไว้สารีบุตรส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรเป็นต้นเธอพึงว่ากล่าวกุลบุตรเหล่านั้นจงกล่าวสอนเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายจงพร่ำสอนเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายด้วยหวังว่าเราจะยกเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายขึ้นจากอสัทธรรมให้ตั้งอยู่ในสัทธรรมสารีบุตรเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละโจทนาสูตรจบตอนมูลเหตุแห่งการวิวาทอนนท์มูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการมีอยู่6ประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธก็ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ก็ภิกษุใดไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาพระธรรมหรือพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์แล้วภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้
ภายในหรือภายนอกแล้วเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้ข้อที่สองภิกษุเป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณี 4. เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิและ 6. เป็นผู้ยึดมั่นด้วยทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอานนท์ภิกษุใดเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอเป็นผู้ริษยามีความตรณีเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์อานนท์ภิกษุใดเป็นอย่างนั้นภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์แต่เธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลทั้งภายในหรือภายนอกแต่ถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้พึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปคือไม่เกิดขึ้นในอนาคตการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทมี6ประการดังนี้แหละตอนธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันอานนท์ก็สารานิยธรรมคือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันก็สารานิยธรรม6ประการเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่สามภิกษุนั้นตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อที่สี่
ภิกษุบริโภคโดยไม่แบ่งแยกคือลาภทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตก็บริโภคร่วมกับเพื่อนประมาชารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่5ภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนปรมาจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็สารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่6ภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐอันเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยเสมอกันกับเพื่อนปรมาจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็สารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันอานนท์สารานิยธรรม6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันถ้าเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้ประพฤติอยู่เธอทั้งหลายจะเห็นแนวทางว่ากล่าวกันได้น้อยบ้างมากบ้างที่เธอทั้งหลายพึงอดกลั้นไว้ไม่ได้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เห็นเลยพระเจ้าค่ะอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้แล้วประพฤติอยู่เถิดการประพฤตินั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลสามัคคามสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่เกี่ยวกับความบาดหมางความทะเลาะและความสามัคคีกันเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายและมัชฌิมานิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpageหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

0: เวอร์บายพีดีเ
1: อแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
5: ค่ำวานนี้กองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือถึงวันที่8สิงหาคมนี้วันละ1ลำตามลำดับผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึง9สิงหาคมนี
6: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จึงสั่งการไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและศูนย์ปภ.เขตติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มครอบคลุมภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงครอบคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย
6: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยภายหลังสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐประมาณ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยจะยื่นคำขอทันทีเมื่อสหรัฐเปิดรอบรับคำขอเพิ่มเติมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าช่วงเวลาข่าวของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระวันนี้ทักทายกันมาได
1: ้ค่ะ
0: เพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วนะคะที่ไหนฝนตกบ้างนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเช้านี้เพราะว่ากรุงเทพฯเนี่ยฝนปล่อยตั้งแต่เช้ามืดเลยนะว
1: ัน
0: นี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องตามข่าวกันด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะไปดูกันหน่อยนะพี่น้อยบอกว่าฝนตกไปปรอยกันตั้งแต่เช้าเร
0: ีย
1: กว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นโอ้โหชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวสำหรับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะคะแต่ก็เดี๋ยวเช้านี้น่าจะ
0: ล่าสุดแล้วฉบับที่5
1: นะคะฉบับที่5เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนนั้นวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ล่าสุดทั่วไทยฝน 70% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะยกเว้นทางใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย 60% ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ก็ยังคงระบุนะคะว่าตอนนี้สทช.เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศไทยเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะซึ่งมีการเฝ้าระวังพื้นที่ทั้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต่างๆทั้ง27จังหวัดเหล่านี้นะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยนั้นนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ออกมาระบุในการขับเคลื่อนงานในการแก้ปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกตามนโยบายของท่านนายกด้วยนะคะกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งเชิงรุกบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตอนนี้ถ้าภาคตะวันออกเนี่ยเน้นย้ำเกือบทั้งภาคนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกทั้งชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกนะคะรัฐบาลก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็มาที่ทางผู้ว่าที่สกลนครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งเตรียมระดมเรือท้องแบนนะคะที่ช่วยประชาชนทั่ว18อำเภอหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางด้านของนางระ นิดาเหลืองทิติสกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์รวมถึงเรือท้องแบนเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมกำชับให้ทางด้านในอำเภอทั้ง18อำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดก็พร้อมที่จะประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานค่ะได้เร่งบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่พันนานิคมนะคะอากาศอำนวยวานนิวาสและพังโคนค่ะโดยเข้าช่วยเหลือทางด้านของการอพยพของพี่น้องประชาชนและดูแลผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโซนอำเภอวานนิวาสเจ้าหน้าที่ก็คงยังต้องเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่ค่ะเริ่มลดลงแล้วจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงค่ะเพิ่มความปลอดภัยชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะนายเทรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ในการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569สั่งปภ.ส่งเครื่องจักรกลช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะฝนตกหนักแบบนี้นะคะทางด้านแม่น้ำสายหลักภาคออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นนายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7ก็ออกมาระบุว่าจากการที่มีฝนตกมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคอีสานนะคะทำให้ตอนนี้น้ำในแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะสถานการณ์แบบนี้หลายท่านตั้งข้อสังเกตเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยนะนะคะสธนช.เองให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาโดยทางด้านท่านรองเลขาธิการสธนช.นายภัยทูลเก่งการช่างก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ปีนี้เนี่ยไทยเราได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ปริมาณฝนทั้งประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15% โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้มีโอกาสเกิดภาวะซุปเปอร์เอลนีโญค่ะทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปที่จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นมากกว่าเข้าสู่ประเทศไทยถึงแม้ว่าภาพรวมฝนจะลดลงนะคะแต่ยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่จากร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มรัฐบาลก็สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือแล้วด้วยนะคะรองเลขาธิการสธนช.ยืนยันว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ยยังพอนะคะพอใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ขอพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะเพราะว่าคาดว่าจะยาวนานตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ถึงเมษายนปีหน้าค่ะ
1: ค่ะ6:16 นเราไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบข้อมูลของนักเรียนอาชีวศึกษารั่วไหลหลังมีข้อสังเกตในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีมาตรการการป้องกันหลายชั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญทางด้านของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะคะเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนกว่า 2,500,000 คนใช้ผ่านนะคะผ่านของระบบเนี่ยในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปทางด้านของคณะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วและได้รับการยืนยันค่ะว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ยืนยันนะคะว่าระบบได้จัดเก็บข้อมูลมีมาตรฐานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบการป้องกันหลายชั้นค่ะทำให้บุคคลภายนอกนั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันค่ะว่า ไม่ได้มีข้อมูลหลุดหรือว่ารั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรงทองก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลเป็นภารกิจสำคัญที่ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการควบคู่กับการยกระดับระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะยังคงต้องทบทวนและพัฒนามาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะคะหลายคนติดตามกันมากเลยเพราะว่าเอ๊ะมันหลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะทางกรมการปกครองออกมาชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะพร้อมร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินคดีผู้กระทำผิดค่ะซึ่งทางด้านสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้หลังจากมีข่าวปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระแสข่าวรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รั่วไหลมาจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองค่ะสำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นกรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสกมช.แล้วก็ทางสคส.คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกนะคะแล้วก็ส่งผู้แทนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเพื่อจะได้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดท่านยืนยันนะคะว่านะคะในส่วนของผู้บริหารยืนยันนะคะว่ามีได้มีการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบแอปพลิเคชันไทยดีนี่แหละค่ะมาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนดิจิทัลซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อคุ้มครองข้อมูลของประชาชนนอกจากนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองยังได้แจ้งประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550ด้วยแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ในการนำเข้าข้อมูลเท็จบิดเบือนหรือกระทบต่อความมั่นคงและสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2569 68นะคะขออภัยด้านของนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่ายึดหลักที่จะปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยเน้นย้ำนะคะว่าการดำเนินคดีนี้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใดโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะว่าจากการตรวจสอบกรณีของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและพร้อมยืนยันค่ะว่าและให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมค่ะซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็ต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ค่ะในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใดและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีของผู้ที่ถูกถอดถอนรายชื่อออกไปหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแต่หากต้องการโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเช่นโดยย้ำว่า การดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแบบไม่ละเว้นสำหรับมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนโดยได้สั่งการรีเซ็ตระบบการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหลังตรวจพบปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568เบื้องต้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องพร้อมจัดอันดับคะแนนใหม่ค่ะและเตรียมที่จะโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่จะเร่งคืนความศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนและก็คาดนะคะว่าจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาไม่เกินวันที่30กันยายนนี้ส่วนความคืบหน้ากรณีทุจริตของกรมศุลกากรท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันค่ะว่าแม้ตนเองเนี่ยไม่ใช่ศาลผู้พิจารณาโทษแต่หน่วยงานตรวจสอบพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเมืองก็มีกระแสถามถึงท่านนายกหลายส่วนนะว่าเอ๊ะมีเรื่องของการผสมสีใหม่หรือเปล่าโน่นนี่นั่นเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงบ้างท่านนายกก็นะคะระบุว่าไม่สนใจกระแสข่าวแย้งเสถียรภาพรัฐบาลครม.บอกว่าทำงานกันเต็มที่มีภาพชัดเจนนะคะท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านอื่นก็พูดแนวทางเดียวกันนะคะว่าทำงานกันยังดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาพูดถึงเรื่องกรณีสื่อต่างๆให้ความสนใจประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็สลับขั้วกระแสข่าวต่างๆความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะโดยโฆษกรัฐบาลระบุว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะว่าไม่มีความกังวลต่อกระแสข่าวลือต่างๆที่ออกมาแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาซึ่งมีเป้าหมายแล้วก็ทิศทางการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะท่านนายกเชื่อมั่นต่อรัฐมนตรีทุกคนและก็ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อกระแสข่าวหรือคำถามที่มีเจตนาสร้างความแตกแยกให้รัฐมนตรีทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็เปิดเผยเตรียมจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรปลายเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของนางณัจจรีอนันต์สินค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่เรารู้จักกันในนามของครม.สัญจรนะคะที่จะเลื่อนจากกำหนดเดิมเนี่ยกำหนดเดิมก็คือในช่วงของวันที่8ถึง9มิถุนายนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะเลื่อนนะคะในช่วงขึ้นมาในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมที่จังหวัดสงขลาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นในช่วงของ31สิงหาคมนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการหารือกับทางด้านของเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อกำหนดวาระการประชุมที่จะเกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะพูดถึงการลงพื้นที่นะคะมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยมีภารกิจเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาวันศุกร์ที่14สิงหาคมศุกร์หน้านะคะยืนยันว่าเป็นการติดตามการใช้วิธีและงบประมาณเพื่อความมั่นคงไม่ใช่แสดงแสนยานุภาพอะไรนะคะก็มีข่าวออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องของภาพอดีตนายกทักษิณสวมชุดที่เกี่ยวกับการบินโน่นนี่นั่นก็มีกระแสข่าวออกมานะคะส่วนกรณีการขึ้นบินเครื่องบิน F-16 ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวรอติดตามแต่ยังไงท่านนายกก็ปฏิเสธว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงแสนยานุภาพเนื่องจากเป็นการประชุมลับแต่การได้รับรู้ว่ากองทัพมีความเข้มแข็งก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในการเจรจาต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อรับเรียกว่ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็พูดถึงท่านนายกคือเมื่อวานมีการประชุมครม.ใช่ไหมคะหลังจากที่ท่านนายกไปต่างประเทศมาก็เลยมาประชุมเมื่อวานนี้มีข้อสั่งการจากท่าน

0: โอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลายประเด็นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาท่านปลัดกระทรวงการคลังเน้นย้ำไม่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มแล้วนะนะคะหรือว่าบัตรคนจน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มั่นใจว่าระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศแล้วขณะที่ยอดผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิเนี่ยสูงถึง4ล้านกว่ารายนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแล้วในเรื่องของชายแดนก็มีข่าวมาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะมีรัฐมนตรีช่วยมท.3เนี่ยลงพื้นที่ไปที่แม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนชาวบ้านท่านก็ไปเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญแล้วยังมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือนำทีมเปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนไปบุกค้น25จุดที่แม่สอดเนี่ยขออภัยไม่ใช่แม่สายแม่สอดนะคะทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรเลข0ออกบัตรเลข0น่ะจับผู้ต้องหาได้17รายนะคะนะแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ด้วยมีบุกทลายปฏิบัติการนี้ร่วมกันที่จังหวัดตากนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,000 กว่าคำร้องนะคะมีการยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนสอบทานข้อมูลแล้วก็ชี้แจงผู้ร้องด้วยนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะคะว่ากันครู่เดียวค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้เร่งต่อยอดผลเยือนอินโดนีเซียเปลี่ยนข้อตกลงเป็นโอกาสของประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่5สิงหาคม2500

0: 169ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569โดยระบุว่าการเยือนในครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการผลักดันบทบาทของไทยในอาเซียนทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งเป้าว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ5ปีและมีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน4ฉบับด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจริงและได้ใช้โอกาสในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมพบปะภาคธุรกิจอินโดนีเซียเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้มองไกลถึงโอกาสแห่งอนาคตที่สดใสภายนอกภูมิภาคร่วมกันเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้รวมกันแล้วมีศักยภาพในระดับโลกประชากรรวมกันก็350ล้านคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการเกษตรฮาลาลพลังงานการท่องเที่ยวและในเรื่องของดิจิทัลด้วยในด้านความมั่นคงนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซียก็จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยตรงและนอกจากนี้ได้หารือกับเลขาธิการอาเซียนและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนโดยเสนอ3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาเอกภาพของอาเซียนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของภูมิภาคและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพร้อมทั้งยืนยันในการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งติดตามและขับเคลื่อนผลการหารือและข้อตกลงต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนความร่วมมือที่ได้จากการเยือนในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กสนับสนุนไทยบรรลุ FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD พ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปภายในปี2569และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งไทยและลักเซมเบิร์กต่างก็เชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและลักเซมเบิร์กเองก็พร้อมสนับสนุนการจัดทำเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD มองว่าการอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหลักปฏิบัติเดียวกันช่วยสร้างมาตรฐานและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นลักเซมเบิร์กยังมีความเชี่ยวชาญทางการเงินเห็นว่าตลาดทุนยังเป็นอีกช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสร่วมมือกันนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมพิธีต้อนรับมินอองไลเยือนไทยอย่างเป็นทางการก่อนหารือแบบเต็มคณะลงนาม MOU ด้านความช่วยเหลือครับ พ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามของรัฐบาลไทยจะมีการจัดพิธีต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569โดยในเวลา10นาฬิกา20นาทีจะมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOUพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและจากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีก่อบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงลดผลกระทบประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดด้านที่2คือตั้งวอลรูมมอนิเตอร์ระดับน้ำ24ชั่วโมงด้านที่3คือใช้โดรนบินสำรวจจุดเสี่ยงจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับการอพยพด้านที่4คือเร่งขุดลอกลำน้ำรับมือครบวงจรวางแผนเก็บกักน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำแล้งหลังหมดฤดูฝนครับเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงานให้กับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือบริหารจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีเพื่อคาดการและก็แจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์พร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับทีนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและไปที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารจากรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้ รูปแบบสถานีนั้นมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นด้วยกันตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองหวะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปรัฐบาลได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้เดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพี่น้องครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศไทยโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการนั้นต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130และ PEA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1129โดยเชื่อมั่นแล้วครับว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหนังไทยเรื่องบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลื้มหนังไทยบินล่าฝันเรื่องนี้แหละครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่4สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าA Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วครับที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ นับว่าเวทีนี้ได้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดที่ว่าให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งในปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศโดยเนื้อหาก็ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันโดยจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เบย์จิงยูธพาเลซซินีมาพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนแล้วภาพยนตร์บิลล่าฝันเรื่องนี้มีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้การได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยแล้วครับโดยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ว่ายังขายต่างประเทศได้ด้วยและก็สร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ของไทยประชาชนก็สามารถติดตามผลงานได้ที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาคนทั่วโลกและครับพี่น้องครับในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ขณะนี้เหลือเวลาเตรียมการก่อนการประชุมเพียง75วันเท่านั้นจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกการได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านส่งข่าวมาว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานทั้งคืนเลยนะแล้วก็ยังชุ่มฉ่ำกันอยู่ยังไงเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังกันพี่แอฟพัทธพรจากระยองค่ะบอกว่าน้องน้อยน้องแอลระยองฝนตกทั้งคืนค่ะนะพี่สุพจน์ศรีสร้อยก็ติดตามเราอยู่นะคะพี่สุวิทย์ด้วยพี่สมจิตนะคะหลายท่านด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกช่องทางคุณพี่เป็นทิชาคุณพี่สุพิษบอกว่าโคกจันทร์อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมื้อนี้ฟ้าครึ้ม24องศา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกหลายๆที่ด้วยพี่ปราโมทบอกว่าขอนแก่นก็คือกันเด้อฝนตกทั้งคืนอากาศเย็นสบายนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีกบินบุรีเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มพูดถึงแฟนๆรายการของเราหลายๆที่ติดตามอยู่นะคะกรุงเทพมหานครเองสวทกรุงเทพคลื่นหลักของเราก็คือ FM 92.5 MHz จะมี AM 891 GHz ที่จะลิงก์สัญญาณกันตลอดเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้เป็นช่วงที่ทางทีมพี่ๆช่างเทคนิคนะคะปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องนะคะโดยเฉพาะปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องส่งจะได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยต้องขอแจ้งหยุดออกอากาศนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันเต็มค่ะตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามทางซัตเทอร์ไลท์ทางดาวเทียมทางออนไลน์นี่ยังฟังได้อยู่นะนะคะแล้วก็ฟังเราได้ทางอาจจะเปลี่ยนมาเป็นมาฟังทาง FM 92.5 MHz ไปก่อนนะคะเพราะว่ารายการหลักๆก็อยู่คลื่นนี้หรือว่าจะทำการรับฟังทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย YouTube TikTok นะคะหรือว่าโหลด NBT Plus ไปที่เมนูฟังวิทยุสดเลือกสถานีวิทยุภาคกลางกรุงเทพวงเล็บ AM 891 GHz นะคะ AM 891 GHz ก็จะติดตามได้นะคะเดี๋ยวถ้าซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับมารับฟังได้ตามปกตินั่นเองนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะฝากกันหน่อยค่ะชมรมสรรสินสิริราชและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาดสรรสินสิริราชเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะคุณชัยนันท
1: ์ค่ะ
0: นะคะซึ่งจะมีการจัดแสดงภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียง แล้วก็สมาชิกชมรมและศิลปินจิตอาสานะคะเขาเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่2แล้วยาวไปจนถึง14สิงหาคมค่ะที่บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจากการจำหน่ายภาพวาดเสื้อยืดและหนังสือก็จะนำไปมอบให้กองทุนห้องผ่าตัดศิริราชเพื่อดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะคะแล้วก็สามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานเป็นลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านั่นเองนะคะสอบถามหรือว่าดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะแอดซายชมรมสรรสินสิริราชค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569กันซึ่งโดยในเรื่องนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงการคลังในลวรนแสงสนิทนะคะท่านเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569เพิ่มเติมท่านบอกว่าเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบแล้วกว่า5ล้านกว่าคนนะคะโดยยืนยันค่ะว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทำให้มั่นใจค่ะว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริงสำหรับข้อมูลล่าสุดณวันที่4สิงหาคม2569มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4ล้าน1แสนรายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะ9ล้าน3แสนรายด้วยกันค่ะ
0: คุณผู้ฟังชมเข้ามาตอน 5:00 นะคะเครื่องบินรับร่างฮลุนโซโลถึงประเทศไทยแล้วนะคะพี่ชายพี่สาวก็ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พอเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะร่างก็จะส่งกลับไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสรุปผลยกเลิกแล้วก็ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นใหม่พร้อมกับ ับวางแนวทางดำเนินการกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตด้วยนะคะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาที่ฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดตามสถานการณ์การสู้รบชายแดนแล้วก็ท่านก็สั่งคุมเข้มค่ะชายแดนแม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ท่านก็ยังไปมอบไปพบปะสิ่งของมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในการปฏิบัติงานนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังนำอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยหลังสนที่กำลังกับกรมการปกครองนะคะ DSI ปปท.ปปง.แล้วก็ตำรวจเปิดปฏิบัติการค้นเป้าหมาย25จุดปราบปรามเครือข่ายทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรทะเบียนเลขศูนย์นี่แหละ นะคะซึ่งก็สามารถที่จะทลายเครือข่ายทุจริตได้กว่า17รายนะคะส่วนตำรวจไซเบอร์นะคะก็บุกทลายเหมือนกันเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยอยู่กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกุมแอดมินของกลางเป็นทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากนะคะบอกว่าจ้างเนี่ยได้เดือนละ15,000จ้างมา5เดือนแล้วโดนจับเรียบร้อยนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขมีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,350 คำร้องยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนข้อมูลชี้แจงผู้ร้องอยู่นะคะนี่เป็นหลากหลายประเด็นแล้วก็ครบถ้วนนะคะหลายๆส่วนเดี๋ยวตามต่อในข่าวภาค7นาฬิกาเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้
1: ค่ะวันนี้ถนนดนตรีไรส์นะคะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมะลิหัวหน้าอย่าลืมนะคะใครที่ได้เข้าไปลงทะเบียนรับบัตรกันวันนี้แล้วนะคะที่จะมีกิจกรรมกันค่ะ
0: ค่ะส่วนกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งคุมเข้มนายธนาเกิดทองหรือป๋องพ้นโทษภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไม่ติดกำไร EM ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียฮิโร่แก้วตาทิพย์คว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดำเนินการได้ตามกรอบเวลากำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน